0: อีกเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่ยแต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับ มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเกิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่าโกงกางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มโปย
0: อันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฝูงใหม
3: ่ๆจะไปเอาปลาทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
1: าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
1: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่าง
0: นี้ใช่ครับ
1: โอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะนี่มาแล้ว2ตัว
0: ว้าว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะ เห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของบังเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บังบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
0: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
1: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
0: ปลาลอบันครับ
1: ลอบัน
0: ลอบัน
1: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
0: ๆจุ่มโปย
1: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรื่องนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
4: จุ่มโปยอะ
2: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
4: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
2: มันเป็นเมือกเน
4: า
2: ะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
4: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
2: โอเคจ้ะ
4: จะไม่ออกจากปลา
2: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: โอ้เดือดสุดๆเดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคืออยากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: เขาบอกฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ยมีมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะโห
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: นะอันนี้เป็นเกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมด้วยไหมแม่
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้นะ
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

ด้วยเลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะ

0: เรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
2: หยกกล้วยอร่อย
3: ต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ข้างเคียงต้นตำรับ
0: จริง
2: ๆต้มสำหรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตาอำเภอจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
4: จ้า
0: อร่อยมาก
4: ไม่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
4: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
4: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
4: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่า plant tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเราเพาะเลี้ยงกันไปทำไมเอ๊แล้วเลี้ยงยังไงนะแล้วขั้นตอนล่ะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนจะพามาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆโดยการนำชิ้นส่วนของพืชได้แก่ยอดตาข้างดอกเมล็ดส่วนของลำต้นและใบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิและแสงในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อเพื่อให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดใช้เพื่อเลี้ยงชิ้นส่วนของพืชให้เจริญเติบโตจนเป็นต้นพืชอาหารสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่อาหารแข็งเป็นเพียงการผสมวุ้นลงในอาหารเพื่อช่วยพยุงชิ้นพืชให้สามารถเจริญเติบโตอยู่บนอาหารได้อาหารเหลวเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของวุ้นชิ้นส่วนพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวมักจะมีการเจริญเติบโตที่ดีและค่อนข้างรวดเร็วแต่ต้องระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศของพืชถ้าเลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องเลี้ยงบนเครื่องเขย่าวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1. การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของลำต้นตาดอกรากแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเซลล์หรื

0: ามารถนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นพืชได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวัตถุประสงค์ที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. การทำความสะอาดชิ้นส่วนพืชที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆจึงต้องนำมาผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วล้างด้วยน้ำที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3. การตัดเนื้อเยื่อชิ้นส่วนพืชที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกนำเข้าตู้ปลอดเชื้อตัดเป็นชิ้นเล็กๆวางลงบนอาหารสังเคราะห์ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. การบ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อนำขวดอาหารที่มีชิ้นส่วนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสว่าง 2,000 ถึง 4,000 ลักซ์วันละ 12 ถึง 16 ชั่วโมงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 ถึง 28 องศาเซลเซียสจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ 5. การตัดแบ่งและเลี้ยงอาหารตัดแบ่งชิ้นส่วนพืชและเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชทุก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะเวลาการเจริญเติบโตทำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ 6. การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาตินำต้นพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ออกจากขวดล้างวุ้นที่ติดกับรากออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งนำไปปลูกในวัสดุที่โปร่งสะอาดระบายน้ำได้ดีนำไปวางไว้ในที่ร่มและพรางแสง 60% ประมาณ4สัปดาห์หรือจนกระทั่งต้นพืชตั้งต้นได้ค่ะ
1: ทางสัปน่ารู้วันนี้ Tissue Culture TISSUECULTURE Tissue Culture แปลว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Explant EXPLANT Explant แปลว่าชิ้นส่วนพืช Liquid Media LIQUIDMEDIA Liquid Media แปลว่าอาหารเหลวการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีในการผลิตพืชที่มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเทคนิคในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เราได้พืชต้นใหม่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าขั้นตอนและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาสเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้การจำแดงใจที่ใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญรูป
7: เราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้วไม่อยากทำอะไรดีนะไป
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วยแอป
11: เฮ้ย
6: ตื่นเต้นตื่นเต้นเ
11: ฮ้ยแอปเ
9: ฮ้ยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
3: เฮ้ย
8: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็น

0: เป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
1: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
1: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: หน่อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่หนึ่งลองจากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่หนึ่งคือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
7: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กิน

0: อธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเคลือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9รัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
5: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
4: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
6: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: หมดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
0: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
0: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำ

0: ังไงฮะ
1: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
2: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
1: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทร

0: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
1: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
2: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
3: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
3: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
5: ครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามท้าว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้

0: โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ที่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

ุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightW E I G H T weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
2: animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephant ช้าง bigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนัก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัย

ชมหลังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้ง2เล่มนี้เราจะได้อะไรจากใน2เล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณี

0: ือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนห้องอากาศทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นเทอมศึกษาปีที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติจากแสงทองนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับในหัวข้อผลต่างของกำลัง3ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3โดยใช้สูตรได้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรอะไรครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลบวกของกำลัง3ใช่ไหมครับครูอยากจะทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3นักเรียนหน่อยนะครับผลบวกของกำลัง3นะครับเราสามารถแยกโดยใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรของเราคืออะไรครับ
1: กำลัง3บวกหลังกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
2: ถูกต้องครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนออกอากาศทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเชิญครับครับถูกต้องครับดังนั้นสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3สามารถทำได้ตามสูตรดังนี้นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2ต่อไปนะครับเราจะศึกษาอีกสูตรหนึ่งของการแยกตัวประกอบของเรานะครับก็คือเรื่องสูตรของผลต่างของกำลัง3นะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนทั้งออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจสูตรผลต่างของกำลัง3ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนปลายทางสำรวจสูตรว่าผลต่างของกำลัง3เนี่ยจะมีสูตรอย่างไรโดยใช้กิจกรรมนี้นะครับสามารถสอบถามได้จากคุณครูปลายทางนะครับ

0: างกำลัง3เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำสอบพร้อมกันนะครับจากขั้นที่1ของเรานะครับสังเกตว่าภาพลูกบาศก์ของเราเป็นยังไงครับมันคือคล้ายๆจากของชั่วโมงก่อนหน้าใช่ไหมครับคือเราจะมีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ x หน่วยใช่ไหมครับและพบว่าจากลูกบาศก์ของเราเนี่ยมีส่วนที่ตัดออกไปเป็นลูกบาศก์เหมือนกันที่มีความยาวด้านละ5หน่วยใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับถามว่าปริมาตรของลูกบาศก์ลูกเล็กที่ตัดออกไปเท่ากับเท่าไหร่ครับปริมาตรใช่ไหมครับ5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตในขั้นที่1ของเราเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรเดิมคือเท่าไหร่ครับปริมาตรก่อนตัดก็คือ x กำลัง3ตัดออกไป5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยดังนั้นก็จะเหลือปริมาตรอยู่ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับสังเกตนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ที่มาลบกันใช่ไหมครับเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับจากนั้นนะครับจากรูปเดิมครูจะแบ่งบริเวณของปริซึมของเราออกเป็นทั้งหมด3บริเวณก็คือบริเวณสีฟ้าบริเวณสีชมพูและบริเวณสีเขียวนะครับครูอยากจะทราบว่าปริซึมรูปที่1นะครับบริเวณสีฟ้านะครับมีปริมาตรเท่าไหร่การที่จะหาปริมาตรได้สูตรหาปริมาตรของลูกบาศก์คืออะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับสีฟ้านะครับปริซึมสีฟ้าความกว้างของสีฟ้าคือเท่าไหร่ครับความกว้างคือกว้าง x ลบ5ยาวเท่าไหร่ครับยาว x นะครับและสูงx นะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่1ก็คือ x ลบ5คูณ x และคูณ x นะครับนักเรียนยังไม่ต้องจัดรูปนะครับขอไว้แบบนี้ก่อนนะต่อไปปริซึมรูปที่2ล่ะก็คือสีชมพูนะครับปริซึมสีชมพูมีปริมาตรเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับอยากได้ปริมาตรหาความกว้างก่อนความกว้างของสีชมพูนะครับพบว่ามีค่า5หน่วยนะครับยาวครับยาวกี่หน่วยครับยาว x ลบ5หน่วยและสูงเท่าไหร่ครับสูง x หน่วยดังนั้นปริซึมสีชมพูนะครับมีปริมาตร5คูณ x ลบ5คูณ x ลูกบาศก์หน่วยครับต่อไปรูปที่3นะครับเป็นปริซึมสีเขียวนะครับปริมาตรของปริซึมสีเขียวเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับหาความกว้างกว้างเท่าไหร่นะกว้าง5ยาว5และสูงสูงอะไรครับสูง x ลบ5หน่วยนะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่3ก็คือ5คูณ5แล้วก็คูณ x ลบ5นะครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่ขั้นที่3นะครับเราอยากได้ผลรวมปริมาตรของปริซึมทั้ง3รูปเท่าไหร่ครับก็คือนำปริมาตรที่เราหาในขั้นที่2เมื่อกี้นะครับมารวมกันจะได้ดังนี้นะครับจะได้เป็น x ลบ5คูณ x และก็คูณด้วย x บวกกับ5คูณ x ลบ5คูณ x แล้วก็บวกกับ5คูณ5คูณ x ลบ5นะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนพิจารณาพหุนามตรงนี้นะครับนักเรียนพบว่าผลบวกกันของทั้ง3พจน์มีพหุนามใดที่เป็นตัวร่วมของทั้ง3พจน์นี้ครับตัวร่วมของเราคือ x ลบ5นะครับเราอยากจะดึงตัวร่วมหรือ ใช้สมบัติที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมานะครับนะครับอ่ะดึง x ลบ5ออกมาดังนั้นพจน์ที่1เหลืออะไรเหลืออะไรบ้างครับหลังจากดึงแล้วจะเหลือ x คูณกับ x นะครับพจน์ที่2ก็จะเหลือ5คูณกับ x และพจน์ที่3ก็จะเหลือ5คูณกับ5นะครับดังนั้นเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมาจะเหลือ x คูณกับ x บวก5คูณ x และบวก5คูณ5นะครับครูจะใช้การจัดรูปนิดหน่อยนะครับจะได้ว่า x คูณกับ x ได้ x ยกกำลัง2 5คูณกับ x ได้ 5x และ5คูณกับ5ได้ 25 เครื่องหมายระหว่างแต่ละพจน์นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับว่า5ของเราเนี่ยขออภัยนะครับ25เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้5ยกกำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นพหุนามทั้งหมดที่เป็นผลรวมนะครับเราสามารถจัดรูปให้ได้เป็น x ลบ5คูณกับ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก5ยกกำลัง2สังเกตว่าภาพในขั้นที่1ที่มีปริมาตร x กำลัง3ลบ5ยกกำลัง3เนี่ยกับภาพของขั้นที่3ก็คือเป็นพจน์นี้นะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเพราะเป็นภาพเดียวกันดังนั้นถ้าครูอยากเปลี่ยน x ให้กลายเป็น a และเปลี่ยน5ให้กลายเป็น b นะครับเป็นดังนี้นะทำตรงเดียวกันกับด้านขวามือของเราตรงไหนมี x เปลี่ยน x เป็น a และตรงไหนมี5เปลี่ยน5เป็น b นะครับถ้า a กับ b แทนพหุนามใดๆนะครับ2ฝั่งนี้ยังคงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเราจะเรียกพหุนามลักษณะนี้ว่าอะไรนะครับผลต่างของกำลัง3ซึ่งจากใบกิจกรรมของเราเราพบว่าสามารถจัดรูปให้อยู่ทางด้านขวามือได้นะครับมาครับจากพหุนามพจน์นี้นะครับถ้าเพื่อความสะดวกในการท่องจำของเรานะครับให้นอนหนูแทนพจน์หน้าและลอลิงแทนพจน์หลังนะครับผลต่างของกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรอะไรนะครับ
1: 5กำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับ5ลบหลังคูณ5กำลัง2บวก5หลังลบหลังกำลัง2
0: ถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองท่องสูตรผลต่างของกำลัง3พร้อมกันนะครับถูกต้องครับตอนนี้นะครับนักเรียนคุ้นเคยกับสูตรผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับต่อไปครูอยากจะลองนำสูตรนี้นะครับมาแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับวิธีทำของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับคือเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3ใช่ไหมครับ8นะครับสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังที่กำลัง3ได้ก็คืออะไรครับครับ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ2ยกกำลัง3ได้นะครับจากสูตรของเราสูตรผลต่างของกำลัง3ท่องสูตรอีกครั้งได้ไหมครับสูตรคือ
1: หน้ากำลัง3
0: ครับ ถูกต้องครับในข้อนี้พจ

หน้าของเราคืออะไรนะครับหน้าของเราก็คือ x นะครับหน้าของเราคือ x และหลังของเราคือ2นะครับอยากให้นักเรียนลองแทนค่าตรงนี้นะครับลงไปในสูตรและจัดรูปของพหุนามของเรานะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนลองแทนค่าสูตรได้ยังครับจากสูตรของเรานะครับเราแทนหน้าด้วย x และแทนหลังด้วย2นะครับจะได้ดังนี้นะครับดังภาพที่ปรากฏนะครับจากนั้นนะครับเราจะจัดรูปของพหุนามหลังจากที่เราแทนสูตรแล้วนะครับ x ยกกำลัง2นะครับต้องจัดรูปต่อไหมครับไม่ต้องนะครับต่อไป x คูณ2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 2x นะครับและ2ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น4นะครับดังนั้นนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับนั่นคือ x ยกกำลัง3ลบ8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x กำลัง2บวก 2x บวก4นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3เนี่ยจุดที่ต้องระวังนะครับเราแยกตัวประกอบขั้นแรกนะครับเราจะได้หน้าลบหลังนะครับส่วนพจน์ที่เป็นฝั่งทางที่หลังนะครับเราจะได้เป็นหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกกับหลังกำลัง2นะครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรของผลต่างขออภัยครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรผลบวกของกำลัง3นะครับไปนะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ 27x ยกกำลัง3ลบ64นะครับนักเรียนลองพิจารณา 27x ยกกำลัง3ครับ 27x ยกกำลัง3เป็นพจน์หน้าของเรายังครับยังไม่ใช่นะครับคือพจน์หน้าของเราเนี่ยจำนวนทุกจำนวนจะต้องอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ก่อนนะครับเราพบว่า27เนี่ยสามารถเขียนให้เป็นรูปเลขยกกำลังได้อะไรครับได้เป็น3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วก็ x ยกกำลัง3เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับจัดรูปให้กลายเป็น 3xทั้งหมดยกกำลัง3นะครับก็จะได้ดังฝั่งขวาของสมการนะครับทำนองเดียวกัน64สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง3ก็คือ4ยกกำลัง3นะครับตอนนี้เข้าสู่สูตรผลต่างของกำลัง3ยังครับเข้าแล้วนะครับพจน์หน้าของเราคือ 3xและพจน์หลังของเราคือ4นะครับจากนั้นนะครับอยากจะให้นักเรียนปลายทางลองแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับจะได้ว่า 27x ยกกำลัง3ลบ64แยกตัวประกอบได้เป็นเท่ากับ 3x ลบ4คูณ3x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 3x คูณ4และก็บวก4ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับเราจะจัดรูปต่อนะครับจะได้ว่า 3x ยกทั้งหมดยกกำลัง2จัดรูปได้เป็น 9x ยกกำลัง2นะครับ 3x คูณกับ4จัดรูปได้เป็น 12x และ4กำลัง2จัดรูปได้เป็น16นะครับดังนั้น 27x ยกกำลัง3ลบ64เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x ลบ4คูณกับ 9x ยกกำลัง2บวก 12x บวก6ครับตอนนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมาลองฝึกทำนะครับจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับในแบบฝึกหัดที่2เรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับเรื่องที่ครูจะเน้นย้ำนะครับคืออยากให้นักเรียนลองพิจารณาสูตรระหว่างผลบวกของกำลัง3กับผลต่างของกำลัง3นะครับว่า2สูตรนี้มีจุดไหนที่แตกต่างกันนะครับและลองทำในแบบฝึกหัดของครูนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมได้นะครับ

0: ครับจบแล้วนะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดเรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสรุปสูตรผลต่างของกำลัง3ที่เราเรียนในวันนี้กันหน่อยนะครับมีนักเรียนท่องอากาศอาสาสรุปให้นักเรียนนะครับ
1: ผลต่างของกำลัง3หน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ครับ
0: ครับถูกต้องครับสรุปนะครับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3นะครับสามารถทำได้ตามสูตรคือหน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหูนามในรูปผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี3สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมคือแบบฝึกหัดที่3การแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี3สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม3นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3และผลต่างของกำลัง3นะครับเพื่อที่จะมาทำแบบฝึกหัดในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนแล้วจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระดาษนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ผ

0: ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: เคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไงเอ่ย
1: ว
0: ่
1: ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีคร
0: ับ เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู้
0: เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได
0: ้มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02 412

0: 1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กับอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีประโยชน์ต่อการสมัครเรียนต่อหรือการสมัครงานในอนาคตนั่นเองค่ะนั่นก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติย่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรในชั่วโมงนี้กันไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเรามี3ข้อด้วยกัน1นักเรียนจะต้องอธิบายถึงความหมายของประวัติย่อได้

0: คุณครูถามว่าประวัติย่อคืออะไรนักเรียนจะต้องตอบได้นะคะ2เรียบเรียงองค์ประกอบของประวัติย่อได้ถูกต้องนะคะเกิดจากการที่เราอ่านข้อความหรือเรามีข้อมูลส่วนตัวแล้วเรานำมาเรียบเรียงเป็นองค์ประกอบได้นะคะ3คือเขียนสื่อสารอย่างสุภาพนั่นหมายความว่าคุณครูจะพิจารณาถ้อยคำข้อความที่นักเรียนเขียนลงไปด้วยนั่นเองค่ะนี่คือ3ตัวชี้วัดหลักที่คุณครูจะวัดในวันนี้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางคะคุณครูอยากให้คุณครูช่วยกำชับนักเรียนของท่านด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ไปด้วยกันค่ะและต่อไปค่ะคุณครูอยากชวนนักเรียนมาดูบางสิ่งบางอย่างกันนะคะมาดูสิว่าสิ่งที่อยู่ในมือของนักเรียนนั้นคืออะไรส่วนนักเรียนปลายทางคะสิ่งนี้คืออะไรคะลูกคุณครูมีชิ้นงาน2ชิ้นมาให้ด้วยกันนะคะเด็กๆคะตอนนี้หนูมีเอกสารอยู่ในมือใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆทั้งหมดนะคะลองดูซิแบ่งกันดูให้เพื่อนในกลุ่มได้ดูว่าในข้อความนี้มีอะไรอยู่บ้างนะคะนักเรียนต้นทางจะได้มีข้อความเอกสารอยู่ในมือส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูบนหน้าจอได้ค่ะมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยนะคะแล้วก็ข้อมูลนี้มาจากบุคคล2บุคคลด้วยกันหน้าตาแบบนี้ใครพอจะตอบครูได้บ้างว่านี่คืออะไรเรซูเม่อุ้ยเด็กๆเก่งภาษาอังกฤษกันด้วยสิคะเรซูเม่นะคะถูกต้องค่ะแต่อยากทราบว่าแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนอะไรนะคะ
1: ประว
0: ั
1: ติ ส
0: ่
1: วนต
0: ั
1: ว
0: ประวัติส่วนตัวใช่หรือเปล่าคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนๆต้นทางไหมเอ่ยเพื่อนๆบอกว่านี่คือประวัติส่วนตัวใช่ไหมคะมีใครให้ข้อแตกต่างบ้างคะนี่ไม่ใช่ประวัติส่วนตัวแต่เป็นอย่างอื่นมีไหมเอ่ยหนูจะเรียกมันว่าอะไรดีคะมันเอาไว้ทำอะไรอะลูกใช้สมัครงานสมัครเรียนได้ไหมได้ถ้าเป็นของหนูเป็นข้อมูลของนักเรียนก็น่าจะสมัครเรียนได้ใช่ไหมคะจากข้อมูลเนี่ยคุณครูเอาไปยื่นงานแบบไหนได้บ้างคะเนี่ยอย่างมานิตาสาเล่นะคะมีข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการศึกษาการติดต่อการทำงานเป็นในโซนของการฝึกประสบการณ์การสอนหมดเลยมีทักษะความสามารถเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมกับใส่ข้อความที่เป็นคติพจน์ไว้ว่าปัจจุบันเป็นครูผู้สอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลรายวิชาภาษาไทยมีความมุ่งหวังอยากเป็นครูที่ได้สร้างสรรค์ความรู้ด้านภาษาไทยที่ทันสมัยสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมาขนาดนี้แล้วเราสามารถยื่นสมัครงานที่ไหนได้คะงานเอกสารชนิดนี้นะคะเราสามารถส่งสมัครงานประเภทงานสอนในโรงเรียนก็ได้ในสถาบันการศึกษาก็ได้นะคะอาจจะเป็นสถาบันกวดวิชาก็ได้เหมือนกันส่วนอีกบุคคลหนึ่งนะคะหน้าตาคุ้นเคยเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางน่าจะคุ้นเคยดีเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาของหนูใช่ไหมลูกก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์ความสามารถเป็นในลักษณะของงานคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office Adobe Photoshop นะคะการตัดต่อวิดีโอต่างๆมุ่งเน้นไปทางคอมพิวเตอร์ทักษะคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะพร้อมกับให้คติพจน์ไว้ว่าจงมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรทำให้พ่ายแพ้ได้นอกจากหยุดความพยายามถามว่าตรงนี้คุณครูน้ำฝนเนี่ยสามารถนำไปยื่นสมัครงานประเภทไหนได้บ้างคะลูกงานประเภทIT เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศสามารถยื่นสมัครครูได้ไหมคะยื่นได้ไหมลูกได้นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยตรงนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของการสันทนาการเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะเห็นทั้งสองอย่างนี้เด็กๆคิดว่ามันคือประวัติส่วนตัวใช่หรือไม่ครูขอเฉลยนะคะและสิ่งนี้ก็คือประวัติย่อค่ะเรียกว่าประวัติย่อนะคะเหตุผลที่เราไม่เรียกประวัติส่วนตัวเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อความส่วนตัวเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของประสบการณ์การทำงานข้อมูลการติดต่อคติพจน์ซึ่งข้อมูลเนี่ยจะมากกว่าแค่คำว่าส่วนตัวเท่านั้นจึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่าประวัติย่อนั่นเองการนำเสนอในลักษณะของกระดาษนั้นเราจะนำเสนอเป็นแผ่น1แผ่นหรือจะทำเป็นแผ่นพับก็ได้นะคะดังนั้นหนูสามารถที่จะ นำสิ่งนี้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อ1นำไปยื่นพร้อมใบสมัครงานที่หนูได้กรอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วแนบไปพร้อมกันกับอีกประการหนึ่งก็คืออะไรลูกหนูสามารถส่งให้กับคณะกรรมการหรือผู้ว่าจ้างในกรณีที่นักเรียนเข้าสัมภาษณ์นั่นเองนะคะหนูคิดว่าสิ่งนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาไหมคะจำเป็นไหมลูกจำเป็นนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับนักเรียนด้วยนั่นเองและเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนที่กำลังจะเข้าสู่มัธยมศึกษาปีที่4ในปีนี้ก็จำเป็นต้องเรียนด้วยดังนั้นสรุปค่ะประวัติย่อคืออะไรให้เด็กๆอ่านพร้อมกันการเขียนประวัติย่อคือ
1: การเขียนข้อมูลส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครเรียนต่อ
0: พอเข้าใจใช่ไหมคะว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้นจะถูกจัดเป็นหัวข้อเป็นส่วนๆคราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆมาศึกษากันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้กันเลยนะคะช่วงอะไรเอ่ยเพิ่มภูมิปัญญาเพิ่มภูมิปัญญาวันนี้นะคะคุณตักขอให้นักเรียนได้ศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆนะคะส่วนประกอบของประวัติย่อซึ่งประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันได้แก่ข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงานประสบการณ์การทำงานทักษะความสามารถและบุคคลอ้างอิงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า5ส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรอย่างน้อยให้เด็กๆนะคะได้จดบันทึกย่อไว้ในสมุดเพราะมันเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนจะต้องนำไปปฏิบัติภารกิจในช่วงท้าทายความคิดนั่นเองค่ะให้เด็กๆเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะไปกันที่หัวข้อแรกของเราก็คือข้อมูลส่วนตัวค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะในภารกิจของเรานั้นจะมีการสร้างข้อมูลส่วนตัวขึ้นมาซึ่งนักเรียนจะต้องนำมาจัดเรียบเรียงใหม่นะคะโดยข้อมูลส่วนตัวนี่จะเป็นข้อมูลส่วนที่สำคัญที่แสดงข้อมูลของผู้สมัครอย่างไรก็ตามค่ะผู้สมัครไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินความจำเป็นโดยข้อมูลที่ควรมีอะไรบ้างดูนะคือมีชื่อนามสกุลอันนี้อนุญาตให้มีอยู่แล้วใช่ไหมคะ2 อายุค่ะถัดมาก็คือหมายเลขโทรศัพท์จำเป็นมากๆกรณีที่เราต้องไปสมัครงานถ้าเราสามารถสมัครงานผ่านใช่ไหมคะเราก็จะได้รับการติดต่อกลับมาถัดมาก็เป็นอีเมลนะคะดังนั้นเมื่อเราโตขึ้นค่ะอีเมลของเราชื่อของเราอาจจะไม่ดุกดิกอาจจะไม่ติดเล่นจนเกินไปนะคะมันจะต้องมีความทางการพอที่จะไปเปิดเผยในที่สาธารณะได้และที่อยู่พอสังเขปนั่นเองนี่คือข้อมูลส่วนตัวนะคะในการเรียนการสอนวันนี้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะปกปิดข้อมูลในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ได้หมายความว่าสามารถใช้ตัว X นะคะแทน4ตัวท้ายได้นะคะตรงนี้อนุญาตส่วนที่อยู่นั้นคุณครูจะอนุญาตให้ปกปิดก็คือบ้านเลขที่ได้ค่ะดีไหมเอ่ยได้นะข้อมูลส่วนตัวประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะมีความสำคัญมากๆอยากจะแทรกประสบการณ์ของคุณครูไว้สักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าครูเคยทำเรซูเม่ตกที่ห้องสัมภาษณ์แล้วมีผู้เข้าสมัครต่อจากครูเก็บเรซูเม่ครูได้เขาก็เลยโทรกลับมาเพื่อบอกว่าเอกสารครูตกหล่นอยู่จะให้ครูทำอย่างไรครูก็เลยสามารถติดต่อแล้วก็ขอรับคืนได้นั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราใช้เพื่อการสมัครงานสมัครเรียนเป็นหลักนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างข้อมูลบัตรประชาชนอย่างนี้ค่ะนักเรียนระบุไว้ในใบสมัครจะดีกว่านะคะอ่ะต่อไปส่วนที่2เป็นส่วนประวัติการศึกษาเนื่องจากว่าเด็กๆของเรานั้นมีประวัติการศึกษาก็คือระดับชั้นประถมและมัธยมตอนต้นนะคะดังนั้นเราจะมี2ช่วงชั้นด้วยกันนะแต่ว่าถ้าหนูเรียนศึกษาจบแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องเพิ่มระดับการศึกษาขึ้นมาดังนั้นให้เขียนประวัติการศึกษาโดยจะประกอบไปด้วยชื่อสถาบันการศึกษาเช่นชื่อโรงเรียนชื่อมหาวิทยาลัยคณะกรณีที่เราอยู่มหาวิทยาลัยนะคะภาควิชากรณีอยู่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าถ้าหนู มีข้อมูลการศึกษาตอนปลายของมัธ

0: มมัธยมศึกษาตอนปลายใช่ไหมคะมันจะมีภาควิชาที่เขาเรียกว่าแผนการเรียนใช่ไหมลูกหนูก็สามารถระบุเป็นแผนการเรียนเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษอย่างนี้ได้ค่ะรวมถึงปีที่เข้าร่วมและปีที่จบการศึกษาขอแทรกข้อเสนอแนะไว้นิดนึงนะคะบางคนใส่ข้อมูลตรงนี้ในข้อมูลการสมัครงานว่าป.1 ถึงป.6 แบบนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องต้องปรับเป็นปีพุทธศักราชนะคะลูกปีพุทธศักราชยกเว้นหนูไปสมัครงานต่างประเทศตรงนี้ถึงจะใช้เป็นปีคริสตศักราชนะคะได้ไหมลูกนี่คือประวัติการศึกษาให้เขียนเป็นคอลัมน์ให้เขียนเป็นข้อหรือเป็นตารางก็ได้นะคะต่อไปประสบการณ์การทำงานสิ่งนี้ค่ะนักเรียนคะเรามีพื้นที่จำกัดใช่ไหมลูกเวลาเราเขียนประวัติย่อหนูไม่จำเป็นต้องเขียนประสบการณ์ทำงานทุกอย่างอย่างยิบย่อยแต่คัดเลือกเฉพาะประสบการณ์การทำงานที่สำคัญที่นักเรียนคิดว่านายจ้างเห็นแล้วจะรู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เขาต้องการหรือการสมัครเรียนต่อก็สามารถใส่ประสบการณ์การทำงานหรือการร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้นะคะตรงนี้เนาะอย่างเช่นประสบการณ์ทำงานเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดประสบการณ์นะคะเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบริษัทว่าเคยทำบริษัทนี้ตำแหน่งงานอะไรถ้าหากว่าเป็นชั่วคราวก็อาจจะเป็นพาร์ทไทม์นะคะอายุงานทำมากี่เดือนหรือทำ2วันออกนะคะแล้วก็ตามด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและในบางกรณีนะคะถ้าเป็นใบสมัครเนี่ยเราจะระบุว่าแล้วเราลาออกไปเพราะอะไรแต่ในกรณีที่เป็นเรซูเม่หรือเป็นประวัติย่อนี้ค่ะมักจะนำเสนอเพียงแค่ว่าเราทำหน้าที่อะไรในบริษัทนั้นและระบุปีได้ก็จะดีมากค่ะถัดมาถ้าเป็นความสามารถนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่าทักษะความสามารถไหมลูกเราทำอะไรได้นักเรียนบอกว่าหนูสามารถงอนิ้วโป้งกับหลังได้อันนี้ได้ไหมคะมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะมาคุยเล่นกันได้แต่กรณีที่หนูทำประวัติย่อมันควรเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะคะเช่นห่อลิ้นได้เนี่ยคุณครูคิดว่าไม่ต้องใส่มานะคะตรงนี้นะคะเป็นทักษะที่อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นทักษะด้านคอมพิวเตอร์สามารถเขียนโปรแกรมอะไรได้บ้างแบบนี้ค่ะหรือจะเป็นทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลคือทักษะที่มาจากภายในอย่างเช่นภาวะผู้นำลูกจิตอาสาจิตอาสาขออนุญาตตัดนะทักษะตรงนี้มีภาวะผู้นำทักษะกระบวนการคิดนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเวลาที่หนูเขียนทักษะเหล่านี้ไปอะค่ะข้อควรระวังคือเราควรจะมีข้อมูลอ้างอิงอยู่ในเตรียมพร้อมอยู่บ้างเหตุผลเพราะว่าประวัติย่อจะเป็นตัวชี้นำทำให้ผู้ว่าจ้างมีโอกาสถามเราเพิ่มเติมได้อย่างเช่นหัวหน้าห้องบอกว่าผมมีภาวะผู้นำผู้ว่าจ้างจะถามหนูต่อแน่นอนว่าเธอมีภาวะผู้นำอย่างไรนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นหนูต้องขยายความจากสิ่งที่หนูแสดงออกมาได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าผมเคยทำงานเป็นสภานักเรียนในโรงเรียนแบบนี้นะคะก็จะทำให้หนูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและทำให้ทักษะของหนูเนี่ยเป็นจุดเด่นของการทำงานในครั้งนี้ได้ค่ะก็จะเป็นทักษะความสามารถให้เขียนเป็นข้อค่ะลูกอย่าลืมว่าประวัติย่อมีไว้เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเห็นข้อมูลเราได้รวดเร็วภายในพริบตาดังนั้นข้อความที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อความที่สั้นกระชับนะคะต่อไปบุคคลอ้างอิงถึงเราสามารถใส่บุคคลที่รับรองพฤติกรรมเราหรือบุคคลที่เราจะสามารถอ้างอิงได้ว่ากรณีที่ท่านอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถไปสอบถามต่อได้จากใครขอเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนสนิทของเราคุณครูแนะนำนะคะกรณีที่เรียนจะไปศึกษาต่อม.4 ใช่ไหมลูกหนูสามารถอ้างอิงครูที่ปรึกษาได้ค่ะลูกหรือครูวิชาใดวิชาหนึ่งที่รู้จักเราดีพอสมควรนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกบุคคลอ้างอิงเป็นครูในโรงเรียนได้นะคะหรือกรณีงานแล้วเราสามารถให้เป็นเพื่อนร่วมงานได้นะคะกรณีผู้ว่าจ้างก็ได้เหมือนกันนะคะนี่คือบุคคลอ้างอิงผ่านไป5องค์ประกอบแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่ครูอยากเน้นย้ำนะคะลองดูนะลูก ก็คือในเรื่องของการนำข้อมูลมาเรียบเรียงค่ะเราสามารถเรียบเรียงตามลำดับเวลาได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะนิยมการเรียงข้อมูลแบบตามไทม์ไลน์หรือตามเวลาเช่นเอาเวลาปัจจุบันขึ้นก่อนแล้วก็ไล่ไปหาอดีตหรือบางคนจะเลือกที่ไล่ตามปีพ.ศ.ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับการจัดเรียงนะคะกรณีนี้การเรียบเรียงลักษณะนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลของประวัติการทำงานประวัติการศึกษาแต่นักเรียนคะเวลาเขียนประวัติย่อให้เราเขียนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วค่อยๆออกไปออกไปออกไปอย่างเช่นครูปูเนี่ยบุคคลเนี้ยเกิดมาปุ๊บข้อมูลส่วนตัวที่ใกล้ที่สุดก็คืออะไรวันเดือนปีเกิดตอนไหนลูกใครบ้านอยู่ไหนข้อมูลติดต่อเขาได้ยังไงนะคะแล้วค่อยไปอะไรต่อประวัติการศึกษาเพราะเดินออกจากบ้านมาปุ๊บไปสู่การศึกษาเมื่อศึกษาได้แล้วนำความรู้ไปทำงานมันก็จะไล่ไปถึงประวัติการทำงานนึกออกไหมคะหลังจากนั้นอาจจะจบด้วยคติพจน์นะคะหรือคติประจำใจพอจะได้ไหมลูกได้นะคะคิดว่าไม่น่าจะยากละค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองมาฝึกทักษะกันดูนะคะว่าจะสามารถเรียบเรียงประวัติย่อได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้ขอให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ประวัติย่อขนาดใหญ่นะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกมาเป็น 5-6 กลุ่มซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะหนูมีข้อมูลส่วนตัวตรงนี้แล้วนะคะโดยเรียบเรียงองค์ประกอบของประวัติย่อให้เหมาะสมซึ่งประวัติย่อนั้นคุณครูเจเนเรตมาด้วย AI เป็นข้อมูลของบุคคลสมมุติหนูลองดูข้อมูลที่อยู่ในมือหนูเป็นกระดาษแผ่นเปล่าเป็นตารางเห็นไหมลูกเป็นช่องแบบนี้นะคะลองสำรวจข้อมูลนะคะแล้วนักเรียนสร้างสรรค์ออกมาว่าจะแบ่งหัวข้ออย่างไรนะคะจัดเรียงข้อมูลอย่างไรและวางองค์ประกอบตรงไหนให้สร้างสรรค์ด้วยอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้โดยต้นทางคุณครูมีกระดาษแผ่นใหญ่ให้เพื่อเป็นกระดาษสำหรับการทำประวัติย่อและมีส่วนตกแต่งอยู่นะคะเป็นสติกเกอร์เล็กๆให้นักเรียนพร้อมกับรูปประจำตัวของผู้สมัครงานนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผลงานของเด็กๆเป็นอย่างไรพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลุยค่ะ

0: ลังจากที่นักเรียนนะคะได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการทำประวัติย่อกันแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะทราบว่าเด็กๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นหรือมีความยากง่ายอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะโดยที่คุณครูขอสุ่มนะคะตามหัวข้อดังต่อไปนี้เรามีบุคคลสมมุติ3บุคคลด้วยกันใช่ไหมคะดังนั้นค่ะบุคคลแรกนะคะก็คือนางสาวอนัญญาพิสุทธิ์ไพศาลนะคะใครได้บุคคลนี้ไปบ้างยกมือหน่อยกลุ่ม3กลุ่มเดียวกลุ่ม5ด้วยนะคะดังนั้นใคร2กลุ่มนี้ใครอยากจะนำเสนอบ้างคะว่าหนูได้ข้อมูลไปเนี่ยหนูมีวิธีการจัดการเรียบเรียงอย่างไรกลุ่มไหนดีกลุ่ม5หรือกลุ่ม3ดีหรือจะเป่ายิงฉุบกันเป่ายิงฉุบชนะเป็นคนพูดนะคะครูจะได้สัมภาษณ์ใครกลุ่ม5เชิญค่ะกลุ่ม5ค่ะจากข้อมูลที่หนูได้ไปหนูแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อคะเชิญค่ะ
1: 5หัวข้อครับ
0: แบ่งออกเป็นอะไรบ้าง
1: ข้อมูลส่วนตัวครับ
0: 2คือ
1: ข้อมูลประวัติการศึกษา
0: 3คือ
1: แล้วก็ข้อมูลการติดต่อ
0: 4
1: ทักษะการสื่อสารครับ
0: ทักษะการสื่อสารอย่างเดียวครับ
1: ทักษะการสามารถครับความสามารถ
0: ทักษะความสามารถและสุดท้ายคือ
1: การทำงานครับ
0: การทำงานประวัติการทำงานใช่หรือไม
1: ่ครับ
0: ถ้าประวัติการทำงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของหนูถูกต้องไหม
1: ครับ
0: โอเคค่ะแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างการทำงานไหมคะข้อมูลยากไหมคะมีข้อมูลให้เพียงพอไหม
1: ก็
0: เพียงพอไหมลูก
1: เพียงพอครับ
0: เพียงพอนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะคุณครูอยากสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบประวัติของนายพิชยะวัฒนากุลค่ะอยู่ไหนเอ่ยกลุ่ม1และกลุ่ม4นะคะเป่ายิงฉุบครูจะได้คุยกับใครนะคุยกับผมได้เลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม1หนูได้ข้อมูลไปทั้งหมดเนี่ยหนูแบ่งออกเป็นกี่หัวข้อคะ
2: มี5หัวข้อครับก็คือ1ก็คือข้อมูลส่วนตัวครับ2ประวัติการศึกษา3ประสบการณ์การทำงานครับ4ทักษะความสามารถครับแล้วก็5บุคคลอ้างอิงครับ
0: บุคคลอ้างอิงจะเป็นข้อมูลส่วนสุดท้ายใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ถูกต้องนะคะแล้วช่วยบอกครูหน่อยค่ะว่าความยากง่ายในการทำงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ความยากง่ายก็การเรียบเรียงข้อมูลให้มันตรงกับข้อมูลที่ต้องการครับ
0: ตรงกับหัวข้อหลักที่หนูจัดขึ้นมาใช่ไหมคะลูก
2: ครับ
0: แล้วตอนนี้จัดสัดส่วนครบหรือยัง
2: ครบแล้วครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและบุคคลสุดท้ายนะคะผู้ที่รับผิดชอบประวัติย่อของนายธนกิจศรีสมบูรณ์ค่ะใครเอ่ยกลุ่ม2นะคะไม่ต้องยิงฉุบกับใครแล้วเพราะว่าหนูมีกลุ่มเดียวหนูแบ่งข้อมูลยังไงคะลูกเหมือนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
3: ค่ะแบ่งออกเป็น5ข้อมูลค่ะข้อมูลแรกนะคะจะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะข้อมูลอย่างที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาค่ะข้อมูลอย่างที่3คือเรื่องของประสบการณ์การทำงานหรือว่าประวัติการทำงานค่ะ
0: ค่ะ
3: ข้อมูลส่วนที่4จะเป็นเรื่องทักษะความสามารถค่ะแล้วก็ข้อมูลส่วนสุดท้ายจะเป็นบุคคลอ้างอิงค่ะ
0: ความยากง่ายในการทำงานครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะลูก
3: อาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่ไม่ละเอียดพอค่ะก็เลยอาจจะเขียนได้ไม่ครบทุกหัวข้อค่ะ
0: หนูอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมคะลูก
3: อาจจะเป็นในเรื่องของวันเกิดค่ะแล้วก็ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมค่ะ
0: ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมเรามีข้อมูลติดต่อไปกี่ส่วนคะ
3: มีเฉพาะอีเมลอย่างเดียวค่ะ
0: หนูอยากได้อะไรเพิ่มเติมเอ่ย
3: อยากได้เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็โซเชียลมีเดีย
0: นั่นคือสิ่งที่หนูอยากเติมเข้าไปได้เลยค่ะดังนั้นนะคะข้อมูลส่วนที่ขาดไปคุณครูขอเปิดเงื่อนไขเพิ่มเติมคืออนุญาตให้สร้างข้อมูลส่วนตัวเพิ่มได้ค่ะให้สิทธิ์หนูเลยค่ะ
3: ขอบคุณค
0: ่ะค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเอาละค่ะ นี่ก็คือการจัดทำเรซูเม่หรือประวัติย่อนะคะนักเรียนก็ได้เรียบเรียงข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานที่นักเรียนมีไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพรวมร่วมกันนะคะและผลงานชิ้นนี้เป็นลักษณะของการเรียบเรียงผลงานแบบกลุ่มนะคะและในชั่วโมงถัดไปนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้มีโอกาสปฏิบัติเป็นภารกิจส่วนบุคคลกันบ้างเป็นรายบุคคลนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นคุณครูอยากให้ทุกคนนะคะนักเรียนปลายทางได้ชมผลงานของนักเรียนต้นทางกันก่อนค่ะ

0: ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าเต็นท์เต็นท์ก็คืออุปกรณ์หรือว่าเป็นที่พักที่อาศัยอยู่ชั่วคราวนะคะสามารถย้ายไปมาโดยที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำได้จากผ้าใบที่ขึงกับเสาหรือหลักนั่นเองเต็นท์เนี่ยโดยจะเขียนแบบไหน
1: 2
0: แบบ2มันมีใครหลุด1มาเลยเหรอถ้าไม่มีก็ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยนะคะคำว่าเต็นท์เนี่ยจริงๆแล้วเรามักจะสับสนระหว่างไม้ตรีกับไม้ไต่คูนะคะเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษที่เราทับศัพท์มาเนี่ยเราพยายามเลี่ยงวรรณยุกต์เพื่อให้ตรงกับรูปศัพท์นั่นเองค่ะจึงใช้เป็นไม้ไต่คูนะคะและต่อมาค่ะครั้งถัดไปนั้นคุณครูขอนัดหมายนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนประวัติย่อนะคะเขียนประวัติย่อครั้งที่2ครั้งที่2จะเป็นการปฏิบัติรายบุคคลดังนั้นเด็กๆจะต้องเตรียมสมุดมานะคะแล้วก็มีใบงานด้วยและขอเพิ่มเติมนะคะหากคุณครูอยากให้นักเรียนปลายทางได้ร่วมทำประวัติย่อเป็นของตนเองคุณครูสามารถใช้กระดาษ A4 และนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะถ้าคุณครูสะดวกคุณครูก็สามารถนัดเด็กๆได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูขอนัดหมายให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาทำประวัติย่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออ

0: เวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: ทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหน

0: เราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
1: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับ
2: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

0: some presents or token for you for the prize. All right, everybody, let's see. The objective, let's see what we're going to learn today first. So the lesson of today, the topic of today's lesson is welcome to Game World Tour number one. Anybody here, does anybody here love a game?
1: Love game,
0: okay. What about, what kind of game do you like? What kind of game do you like? What kind of game do you like? What game do you like? Can you give me some? Call of Duty, FIFA, what else? ROV. What about Pow? Do you play game? What game do you play? Cookie Run. Or Tengtua, Barbie. Oh, my God. What game do you play and have you can share to the teachers back home? All right, and today we're going to talk about a game. Let's see the objective of today's lessons. So the objectives of today's lessons. Today you will be able to identify different video game genres. And you will be able to choose and identify verbs that match the narrative tenses correctly. Genres, okay. All right, see. Before we start the class today, I have a very impressive activity for you. It's called peer review. Everybody say peer review.
2: Peer review.
0: Peer means friends. Reviews with your friends. The thing is very easy. I have this one for you. Worksheet number 15, 1-5, peer reviews. Like this. คุณครูมีใบงานนี้ให้นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยในนี้นะครับ in the first column we have number 1-10 number 2 we have nickname so write the nickname of your friends นะครับชื่อเล่นของเพื่อนเรานะครับ and number 3 we have
2: game
0: we have FIFA we have Call of Duty we have ROV what else Mario something like thatStreet Fighter, something like that, very old one. Or any kind of game, the name of the game. But in the fourth column, genre, you haven't learned it. ช่องที่4เรายังไม่ได้เรียนเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำนะครับ So I want you to go to your friends and ask your friends if he or she plays any video games. Write it down on the columns, okay?นะครับเขียนลงไปนะครับผมชื่อเพื่อนและชื่อเกมแค่นี้ก่อนนะครับจอนเรอร์ยังไม่ต้องนะครับผมโอเคถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับได้แล้วนะครับนักเรียนต้นทางก็พร้อมเหมือนกันนะครับ alright everybody I give you some time you go and find 10 friends นะครับ 10 people นะครับ and then ask he or she ask them okay let's do it อ่ะไปเลยถามเพื่อนได้เลยครับ stand up please นะครับโอเคถาม anybody is here in our class นะครับผมถามได้เลยครับ10 people.

0: Everybody clap. Everybody shout.
1: Shout.
0: Everybody shout clap.
1: Shout.
0: Everybody clap, clap. Clap, clap. Clap, clap, clap. All right, everybody, how many people did you ask?
1: Nine.
0: Somebody say 10, somebody say 9. Who has less than 5? Who has less than 5? Less than 5, lower than 5? ไม่มีนะครับผมนักเรียนไปทางได้กี่คนนะครับผมลองมาแชร์กันนะครับผม So who got 10? Raise your hand, who got 10? Wow, Kiu, Mon, Vina, Tan. Okay, many people got 10. So do you want to share? Any group want to share the friends that you are, the games that your friend like? Do you ring a bell? Group 3, group 3. So, Kiu, you can be in front. Okay. You can say, I asked Artan, he likes Call of Duty, for example. I asked not, he likes ROV. You can choose 5 people, okay?
2: I asked Artan, he likes Call of Duty. I asked not, he have ROV. I asked Tang O,
0: and he likes?
2: He likes Minecraft.
0: Minecraft. And I asked
2: Gone. He like
0: eFootball.
2: I asked Pao.
0: Pao.
2: He like Roblox.
0: Pao likes Roblox. Okay, thank you very much. Kill 2 points for group 3. Okay. So we have many games. What about student back home? What kind of game or what game do you like? You can share. ครับเดี๋ยวเราลองแชร์กันกับเพื่อนๆนะครับว่าเกมที่เราไปสอบถามมามีใครชอบเล่นเกมอะไรบ้างนะครับ All right, see everybody. Can you guess what we are going to learn today? Can you guess what we are going to learn today? What are we going to learn today? We're going to talk about the music, movie, or game? Games. Okay, today we're going to talk about the games นะครับ And I believe everybody loves games. Because game is always interesting and impressive นะครับอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเกมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเสมอนะครับผมโดยเฉพาะครูที่สอนอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าเกมด้วยเช่นกันนะครับ Okay.Everybody, video games genre. Everybody say video game genres.
1: Video game genres.
0: Any group can remember? Does anyone can remember? Genres. What does genre mean? Genres. Ring a bell. Group one, ครับ. Genres. What is genre?
3: ประเภท.
0: Okay.Genres คือ
3: ประเภท
0: ประเภท so we have learned about movie genres music genres right okay thank you very much 2 points for group 1นะครับ genres นะครับผม genre ก็คือประเภทต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนวิดีโอเกม genre can you bring up your notebooks and then take some notes นะครับสมุดขึ้นมาเลยนะครับผมวันนี้เราจะเรียนหรือพูดถึง genres ของเกมวิดีโอเกมนะครับนะวันนี้เราจะพูดถึงวิดีโอเกมเท่านั้นวิดีโอเกมก็คือที่เราเล่นในโทรศัพท์มือถือหรือเล่นทางจอคอมพิวเตอร์จอโทรทัศน์ไม่รวมถึงเกมการละเล่นต่างๆเช่นกีฬาที่เป็นเกมต่างๆอันนั้นเราไม่รวมถึงนะครับใครไม่ทันเมื่อกี้แป๊บหนึ่งครับวิดีโอเกม genres นะครับ genres so we have more than 10 genres and let's see what genres of game do you like นะครับเดี๋ยวเราเรียนแล้วเรามาดูกันว่าเกมที่เราชอบนั้นเป็น genre ไหนนะครับ genre ไหน the first one เดี๋ยวเรียนไปทางทันนะครับจดตามได้เลยนะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับตอนนี้เราจดเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญที่ครูให้นะครับ The first one this one we call

action. Okay. Action games is fast-paced game that requires quick reflex. The keyword is quick reflex. นะครับ keyword ของ game ประเภท action คือคำว่า quick reflex and hand-eye coordination. แปลว่าอะไร quick reflex reflex แปลว่าการตอบสนอง quick แปลว่าอะไรเร็วแสดงว่าเกมประเภทแอคชั่นต้องอาศัยการตอบสนองของการเล่นที่เร็วไม่ว่าจะเป็น hand หรือ eye coordination การทำงานของตาและมือต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางให้รวดเร็วทำต่างๆให้รวดเร็วนะครับเช่น Super Mario Bros นะครับนี่แบบนี้นะครับต้องเอาใช้ประสาทสัมผัสนะครับสายตามือนิ้วให้สัมพันธ์กันด้วยความรวดเร็วนะครับเราเรียกว่า quick reflex คำว่า reflex แปลว่าการตอบสนองนะครับคำว่า reflex แปลว่าสนองนะครับผมThe first one, action game นะครับในใครเลิฟ who loves actions who loves action game ว้าวนะครับ action game I believe the student back home loves action game too นะเชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะมีคนชอบ action game เช่นเดียวกันโอเคทันไหม easy one next one this one here looks at this one it's like kind of like one characterstravel into the deep forest or somewhere very deep we call adventure repeat after me adventures the keyword is exploring mean you go somewhere that you don't know before and then you seek or find new things yeah explore คือการสำรวจ adventure คือเกมที่เกี่ยวกับการแบบไหนครับคิดว่าการไปผจญภัยการไปในที่ที่เราไม่รู้จักนะครับFor example, I have the example of the game, The Legends of Zelda, นะครับผมเป็นต้นนะครับใครยังไม่เคยเล่นนะครับลองไปหาเล่นดูได้นะครับผมเป็นผจญภัยที่สนุกมากนะครับผมใครชอบในเกมแนว Adventure บ้างไปตามหาสิ่งของลับต่างๆนะครับผมแต่ก่อนตอนคุณที่ครูเด็กๆนะครับจะมีเกมที่เป็นแอดเวนเจอร์ที่เขาจะเข้าไปด่านต่างๆเป็นของคนไทยสร้างแล้วก็ดังมากนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อเกมสารไทยนะครับผมเป็นวันคาแรคเตอร์ที่เขาต้องไปทำภารกิจไปเควสต่างๆแล้วก็ฆ่าหมูป่าฆ่าหมีฆ่ากระสือฆ่าอะไรแบบนี้ที่เป็นของไทยๆนะครับซึ่งสนุกมากเราเล่นไปแล้วเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วยนะครับเป็นแนวแอดเวนเจอร์นะครับผม next one this one นะครับผม we call RPGนะครับ or role playing games everybody repeat after me role playing games role plays นะครับ role plays means games that players controls characters or groups of characters นะครับ players you are players and you control one character ก็คือการที่คนเล่นหรือเรานี่แหละควบคุมตัวละครใดตัวละครหนึ่งหรือเป็นกลุ่มคณะก็ได้นะครับ in a detailed story detail story หมายถึงว่าเรื่องราวที่คนสร้างเกมเนี่ยเขาคิดคนมาให้แล้วว่ามีเรื่องราวแบบไหนเป็นอัศวินของอาณาจักรหนึ่งต้องไปทำเควสต้องไปล่าแต้มต้องไปเก็บคะแนนอะไรก็ตามเราเป็นและเราสามารถเลือกคาแรคเตอร์หรือว่าเราเลือกตัวละครนั้นได้เพื่อจะควบคุมเขานะครับเราเรียกว่า role playing คือเกมเสมือนจริงนะครับคือ role play นะครับ RP หรือเราย่อว่า RPG นะครับFor example, Final Fantasy นะครับ Who have heard about that? มีใครเคยได้ยิน Final Fantasy ไหมนะ Final Fantasy เป็นเกมที่กราฟิกสวยมากนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นต้องไปเล่น Final Fantasy นะครับกราฟิกสวยมากนะครับเราจะเหมือนว่าเราได้เข้าไปอยู่ในโลกนิยายที่แบบว่าเสมือนจริงเลยนะครับเนาะ RPG Next one This one นะครับผม We have simulation Everybody repeat after me Simulations is real life game about real life activity. Real life, what does it mean? Real life, your life. For example, you come to school, you go back home, you go to bed, you cook, you eat, you play game, you play sport, you play soccer. That's your real life. คล้ายๆกับชีวิตเป็นไงครับชีวิตเป็นไงชีวิตจริงของเราเช่นวันหนึ่งเราทำกิจวัตรอะไรบ้างครับเรามาโรงเรียนเรากินข้าวเราทำอาหารนะซึ่งเกมประเภทนี้จะเรียกว่า simulation ก็คือเกมที่เหมือนกับชีวิตจริงนะครับเช่น The Sims นะครับเกม The Sims นะครับคือเราสามารถสร้างบ้านเองได้สร้างออกแบบอาหารเองออกแบบชุดทำทุกอย่างได้เหมือนเรามีชีวิตจริงๆในนั้นเลยนะครับรวมกันอยู่ในนั้นนะครับมีครอบครัวมีบุตรนะครับมีนามีสัตว์เลี้ยงต่างๆได้เหมือนจริงเลยนะครับ

เนาะเกมประเภทนี้ก็จะช่วยให้คนที่อาจจะมีข้อจำกัดในหลายอย่างเช่นบ้านบางคนอาจจะไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แต่เราเล่นในเกมนี้เกมประเภทนี้เราก็จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ปลูกต้นไม้ได้นะครับผมโอเค everybody one more time simulation โอเค next one we have this one นะครับ it's kind of like the city and you build a city we call strategy repeat after me strategy is the games that requires careful planning and thinking of achieve victory นะครับ so the keyword is planning นะครับแปลว่าเกมประเภทนี้ต้องใช้ strategy แปลว่ากลยุทธ์เพราะฉะนั้นเกมที่ใช้กลยุทธ์ต้องมี strategy หรือ planning การวางแผนเช่น civilization นะครับผมสมัยก่อนจะมีเกมหนึ่งที่ดังมากนะครับในสมัยคุณครูเขาจะเล่นเกม Raid Yuri นะครับผมก็คือสร้างเมืองเพื่อป้องกันศัตรูที่มาบุกนะครับเราต้องมีการวางแผนให้ดีในการสร้างว่าจะสร้างสิ่งไหนก่อนสร้างสิ่งไหนหลังมีการวางผังเมืองอย่างไรนะครับต้องมี strategy ที่ดีถ้าเรามี strategy ไม่ดีจะทำให้เราแพ้เกมนี้ทันทีนะครับผมโอเคไหม strategy everybody one more time strategy who loves strategy game who loves this kind of game ใครชอบเกมประเภทนี้ raise your handไม่มีเลยหรอครับเราไม่ค่อยชอบวางแผนหรืออะไรกันครับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะมีหลายคนชอบเกมประเภทนี้ส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคค่อนข้างสูงนะครับก็จะเล่นได้สวยงามแล้วก็กราฟิกสวยด้วยนะครับผมโอเคครับ next one นี่ I know many people love this kind of game we call sports นะครับ repeat after me sport is a game that simulates playing sport like FIFA, volleyball games, badminton games. We have many things like who love FIFA, who love FIFA. FIFA not UFA here, นะครับผม FIFA นะครับผมใครชอบเล่นเกมฟุตบอลนะครับนักเรียนประธานน่าจะมีคนชอบเล่นเกมฟุตบอล FIFA เยอะมากนะครับผม Who used to play FIFA? Who has played FIFA before? ใครเคยเล่นมาก่อนเปา Have you ever played? เคยเล่น FIFA ไหมเปาเคยนะครับผมโอเคนะครับผมก็อาจจะในเวลาว่างนะครับบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปสนามกีฬาต่างๆเราก็เล่นเพื่อฝึกทักษะตัวเองในเกมด้วยนะครับผม next one we have this one นะครับผม when you have to manage your times with the things นะครับ we call problem solving we call puzzle the puzzle gamesChallenge the player problem-solving skill. What is problem-solving? Mean you have to fix the hard problem. ในเกมประเภทนี้ puzzle เนี่ยคือมันจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาซึ่งเราจะต้องแก้ปัญหาให้ได้เช่น Tetris หรือว่าเกมอะไรพวกนี้เขาจะต้องออกแบบวางแผนว่าเราจะต้องวางบล็อกตรงไหนมันถึงจะไม่ตันนะครับเราจะมีเกมช่วงหนึ่งจะมีเกมผลไม้ที่ต้องให้วางผลไม้ให้ถูกตำแหน่งมีลูกใหญ่ลูกเล็กอะไรแบบนี้ต้องมีการวางแผนให้ดีเขาเรียกว่า puzzle game นะครับผมใช่ไหมนี่ใคร who love puzzle game เป็นเกมที่เหมาะกับเวลาเล่นในเวลาว่างเพราะว่าใช้เวลาไม่มากนะครับไม่เหมือนเกมแนว strategy เนี่ยต้องใช้เวลาอาจจะเป็นชั่วโมงในการวางผังเมืองสร้างเมืองอะไรต่างๆแต่ puzzle จะใช้เวลาสั้นๆแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยต้องการเล่นในช่วงพักเบรกอะไรช่วงนี้นะครับผมโอเคฮูลเลอร์พัซโซ่ฮูลเลอร์พัซโซ่ไม่มีเลยนะครับผมเด็กๆสมัยนี้เกิดทันเกมที่กบยิงลูกบอลไหมครับเก็บกบยิงลูกบอลที่มีกบจะอมลูกบอลสีแดงสีฟ้าสีเขียวพอยิงไปปุ๊บเขียวเจอเขียวก็จะหายไปอะไรเงี้ยนี่คนสมัยครูเล่นเกมแบบนี้นะครับnext one I knowsPeople here in your generations, your students love this kind of game. We call shooter. Everybody say shooter. Shooter is all about the gun. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang. About the gun. Shooting enemies. ก็คือการยิงผู้ร้าย enemies. นะครับ keyword คือ shooting enemies. นะครับ For example, Call of Duty. Who love Call of Duty? Raise your hand. Okay, many people. นะ Student at home who love Call of Duty or shooter. นะครับ It is this one. นะครับผมSo in this shooter game, you have to shoot the opponent or enemies, นะครับ your rivals, นะครับก็คือต้องยิงศัตรูยิงผู้ร้ายต่างๆนะครับก็จะฝึกฝนสกิลการใช้

0: การยิงความแม่นยำต่างๆนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงหลายคนก็อาจจะไม่สามารถยิงปืนจริงๆได้ใช่ไหมนะครับก็เป็นความสนุกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมโอเค next one this one I love this kind of game when I was younger นะ when I was younger นะครับ this game is called fighting everybody say fighting
1: fighting
0: and when I was young this game was very famous it's called Street Fighter นะเกม Street Fighter ในสมัยคุณครูที่โทรศัพท์เด็กวัยเราเนี่ยจะยังไม่มีโทรศัพท์นะครับวัยของคุณครูเนี่ยสมัยเด็กจะเล่นเกม Street Fighter แบบนี้นะครับเลือกตัวละครมาเพื่อสู้กันแล้วต้องใช้ทักษะในการต่อสู้หมายถึงว่าเราต้องเลือกว่าเราจะคิกเราจะพันช์เราจะชกเราจะต่อยยังไงนะเพื่อให้ชนะนะครับคู่ต่อสู้เราจะเรียกว่า fighting นะครับ everybody say fighting who love fighting gameFighting game นะครับเราเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเหมือนกันหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะถูกแล้วครับเราถ้าเราชอบใช้เรามีแรงเยอะเราต้องเล่นในเกมนะครับเราจะไม่ใช้ความรุนแรงกับนอกจอเด็ดขาดใช่ไหมครับผมเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับโอเค so นะครับ the keywords of fighting is fight นะครับ fight against each other fight against each other next one we have this game racing vehicles นะครับ we callRacing. Everybody say racing.
1: Racing.
0: It's all about the car or motorbike, motorcycle. Who love racing game?
2: Wow.
0: For example, Mario Kart. Who love Mario Kart? Who play Mario Kart before? I love it so much. นะเป็น Mario เหมือนกันแต่ไม่ใช่ Mario แบบแรกที่เป็นกระโดดข้ามด่านต่างๆแต่เป็น Mario ที่ขับรถแล้วก็แข่งความเร็วนะครับต้องทำความเร็วแล้วต้องเข้าโค้งให้ดีด้วยนะครับผมเราเรียกว่า racing racing game นะถูกต้องต้องมีสกิลดิฟต่างๆนะครับซึ่งครูไม่เคยเล่นเพื่อนชนะเพื่อนเลยนะครับผมใครเป็นมาสเตอร์ออฟโปรของเกมแนวเรซซิ่งมีไหมมีใครเป็นเก่งมากๆขับรถเก่งมากนะครับผมเรซซิ่งวีคิลวีคิลแปลว่ายานพาหนะเช่นมอเตอร์ไบค์มอเตอร์ไซเคิลสกูตเตอร์คาร์ทรัคต่างๆนะครับผมโอเค this one many people love it Minecraft who love Minecraftนะครับสร้างบ้านต่างๆ you build your house you build your buildings นะ we call survival นะ repeat after me survival
1: survival
0: means you do everything to make you survive ก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในเกมนั้นนะครับแต่ไม่ใช่เอาตัวรอดจากศัตรูแต่เป็นเอาตัวรอดจากชีวิตปกติจากธรรมชาติต่างๆเช่นสร้างบ้านดื่มน้ำซื้อของต่างๆทั่วไปนะครับผมโอเคไหมแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงมากเหมือนกับ The Sims อะไรพวกนั้นที่เป็นชีวิตจริงๆของเราเลยเป็นซิมูเลชันแบบนั้นซิมูเลชันคือต้องเหมือนจริงมากมีชีวิตมีครอบครัวมีลูกมีสัตว์นะครับมีบุตรทำแต่นี่ก็อาจจะคล้ายๆใกล้เคียงคือให้อารมณ์เหมือนกับว่ามีบ้านแต่ว่าไม่ต้องเหมือนบ้านจริงๆก็ได้แค่สร้างได้เฉยๆนะครับผมโอเคเราจะเห็นว่าหญ้าเขาก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมต่างๆนานานะครับผมบ้านก็เป็นสี่เหลี่ยมกระจกสี่เหลี่ยมหมดเลยนะฮะโอเค survival next one this one what is it many people love it นะครับผม we call horror นะครับ repeat after me horror game
1: horror
0: is kind of like the ghosts it's like the ghost for the ghost and we have spooky setting what does it mean setting who can remember setting here mean places and time for example school hospital house yeah we call setting yeah setting หมายถึงสถานที่และ times what is time
1: เวลา
0: เวลา in at night at midnight at noon นะครับ spooky mean very haunting very scary spooky หมายถึงว่าหลอนหลอนหรือน่ากลัวแสดงว่าเป็นสถานที่และเวลาที่เป็นแบบไหนครับสถานที่และเวลาที่เป็นแบบไหนน่ากลัวหรือว่าน่าไปเยี่ยม
1: น
0: ่ากลัวมากนะครับผม horror แนวเกมแนว horror มีใครชอบเล่นเกมแนวนี้ไหม horror นะครับผมเราไม่กลัวหรอครับเราไม่กลัวหรอไม่กลัวนะครับผมกลัวออต้านกลุ่มหนึ่งว่ากลัวทุกครั้งเลยเวลาเล่นเกมแต่ว่าไม่ใช่ตอนเล่นเกมแต่ว่าตอนที่ปิดหน้าจอเป็นจอดำแล้วก็จะเริ่มกลัวเพราะว่าเห็นตัวเองในหน้าจอใช่ไหมครับเอาไม่ใช่รอเล่นนะครับผมโอเคเกมแนว horror นะครับเกมแนว horror อ่ะ so everybodyNow I want you all to identify the game genres that you ask your friends นะครับคุณครูอยากให้เรานะครับลองดูซิว่าเกมที่เราไปถามเพื่อนมาเนี่ย น่าจะเป็น genre ไหนครับเราลองเขียนลงไปก่อนนะครับผมสำหรับนักเรียนปลายทางเราสามารถใช้ QR code นี้ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนั้นได้นะครับหรือเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นถ้าเกมไหนเราไม่เคยได้ยินเราลองเดาดูซินะครับลองถามกับเพื่อนข้างๆก็ได้ว่าเอ๊ะเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าเกมนี้น่าจะเป็น genre ไหนนะครับ genre ไหนอ่ะ I give you 2 minutes นะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการลองคิดดูซิครับว่า genre ที่เพื่อนเราเล่นเนี่ยน่าจะเป็นประเภทไหนนะครับผม

0: All right, everybody shout. Everybody shout.
1: Shout.
0: Everybody shout, shout.
1: Shout.
0: Clap, clap. Okay, I want each group to give me one game and then tell what the genre of the game is, okay? Group one, shoot one game. Take the microphone, shoot one game with the genres, okay? ห้ามซ้ำกับกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มไหนเอาเกมไหนไปแล้วนะครับผมโอเคเอาตอน
2: อีฟุตบอล
0: อีฟุตบอล and what is the genre
2: สปอร์ต
0: สปอร์ตโอเค thank you very much group 1 1 point group 2 take microphone please
3: the sim ค่ะ
0: the sim and what's genre
3: simulation ค่ะ
0: simulation thank you very much group 2 1 point group 3Your most favorite game?
4: Contra.
0: Contra, and what is the genre of this game?
4: Shooter.
0: Shooter, thank you very much. Do you like the game?
4: A little bit.
0: A little bit, okay, thank you very much. One point. And group five, one person.
4: Granny.
0: Granny? Whoa, I haven't heard about that. What genre of game is that?
4: Horror.
0: Sorry?
4: Horror.
0: เฮอร์นะครับผมโอเค thank you very much ยูฟ่านะครับผม one point all right everybody clap shock everybody shock now after you have learned about the game genres now it's time to learn the grammar all right everybodyCan you bring up your notebook นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนแกรมม่ากันสักนิดหนึ่งก่อนเราไปเรียนเรื่องเกมให้มากขึ้นนะครับ Alright everybody can you read this sentence 1 2 go everybody can you read the sentence for me 1 2 go
1: I
0: play soccer after I finish my homework okay what happened first we have what happened first and secondWhat happened first between play soccer or finish homework?
1: Play soccer
0: happened first or finish homework happened first? I play soccer after I finish my homework. Play soccer happened number two, right? The second. What about the first one? I finish my homework. How do you know? Why? Why do you know that?Finish homework is happen first because the word we have the keyword after okay คำว่า after นี้จะช่วยเราบอกว่าสิ่งไหนเกิดก่อนเกิดหลังใช่ไหมโอเค so I have two verbs plays and finished who can tell me what verb is this verb 1 verb 2 or verb 3 ring a bell group 3
4: verb 2ครับ
0: verb 2 how could you tellED. Thank you very much. Group 3, 2 points. So, everyone, can you read the sentence? This sentence. 1, 2, go. I play soccer when I had finished my homework. So, which situation happened first and which situation happened the second? Which one? Between play soccer or homework? อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังคิดว่าประโยคนี้อะไรระหว่างเล่นฟุตบอลกับทำการบ้านเสร็จอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังทำการบ้านเสร็จเกิดก่อนหรือเกิดหลังเกิดก่อนแล้วเล่นฟุตบอลเกิดหลังรู้ได้อย่างไรครับ how do you know how could you tell when okay when คุณครูเปลี่ยนจาก after มาเป็น when ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมความหมายตรงนี้นะครับคุณครูสามารถพูดได้ว่าI play soccer when I had finished my homework or I had finished my homework when I play soccer ได้เหมือนกันความหมายยังคงเดิมอยู่แต่ทีนี้ after กับ when เนี่ยเขาไม่ได้มีความหมายเดียวกันนะครับผมแต่นอกจากคำว่า after ที่เปลี่ยนมาเป็น when แล้วมีใครสังเกตเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกไหมนะครับดูที่ประโยคสองประโยคนี้นะครับมันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากประโยคบนมาเป็นประโยคล่างนะนักเรียนปลายทางมีใครสังเกตเห็นไหมครับผม if you know ring a bellGo three again, okay.
4: เติมแฮทครับ
0: เติมแฮทที
4: ่ที่ประโยคที่สองครับ
0: before the verb
4: verb
0: two
4: ครับ
0: before verb this one what do you say finished okay so we have had finished we change from finished to
4: had finished. Finished
0: thank you very much group 3 2 points นะครับผมนี่นะครับผมโอเคคุณครูอยากให้เราดูประโยคบนกับประโยคล่างเขามีความต่างกันนะครับประโยคบนเป็น verb ช่องที่ไหนที่เท่าไหร่นะครับ1 2 or 3
1: 2
0: play verb 1 verb 2 or verb 3
1: verb
0: 2 verb 2 we call past simple what about finish verb 1 verb 2 or verb 3
1: verb
0: 2 verb 2 we call past simple again what about the orange one play ed verb 1 verb 2 or verb 3 verb 2 we callWhat about had finished verb? Had and finished verb 1, verb 2 or verb 3? I say when you see the word with ed like this, it's verb 2. When it's come after has, have, had, it's verb 3. Okay? Had, verb 3. It is, what tense is it? Who knows? Give you 3 points. Okay, go on, you can try. You can try. นักเรียนปลายทางนะครับผมWhat tense is it?
4: Past participle.
0: Verb 3 is past participle, right? Okay, correct. Now, ถูกต้องแล้ว verb 3มีชื่อเรียกว่า past participle. ทีนี้คุณครูถามว่า had verb 3ตรงนี้ถ้า verb 2เฉยๆเราเรียกว่าเป็น tense past simple. แต่ถ้า had verb 3น่าจะเป็น tense อะไรออตันลองตอบดูสิครับได้ไหมได้ไหมลองไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรนะครับลองตอบก่อนนะครับ
4: present participle
0: Present participle almost correct I give you one point thank you very much group one นะครับผมโอเค tense อะไรเอากลุ่ม3 still แล้วนะครับผม tense นะครับมี present มี past simple แต่ had verb 3น่าจะเป็น tense อะไร
2: future participle ครับ
0: future participle ยังนะครับผมยังนะครับผมโอเค thank you very much group 3นะครับเอา group 2มาเอา group 2มาให้ลองตอบให้ลองตอบได้ไม่ผิดไม่เป็นไรคุณครูชอบให้เราตอบผิดเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้นะครับนักเรียนไปทางลองคิดตามได้เลยนะ
3: Present perfect tense ค่ะ
0: Present perfect tense 90% Thank you very much almost นะครับ almost นะครับผมนะครับกลุ่ม3อีกแล้วกลุ่ม3โอเคอ่ะก็ให้กดกลุ่ม3นะ
4: Past
0: perfect tense This one is past perfect it is the correct answer 2 points นะครับผม 2 points Okay thank you very much นะ Why let's see นะครับ Everybody can you bring up your notebook นะครับเอาสมุดขึ้นมานะครับผมสมุดขึ้นมานะครับผมวันนี้เราจะเรียน2เทนส์เทนส์1เราเคยเรียนไปแล้วคือ past simple นะครับเวลาเรานึกถึง past simple past เรานึกถึงอะไรนะครับ past เราพูดถึง past เรานึกถึง verb 1 verb 2 or verb 3 verb 2 so the structure is subject verb 2 when do we use past simple to talk about a completed action พูดถึงเหตุการณ์ที่จบแล้วในอดีตเช่น he played soccer yesterday เขาเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้อันนี้เราเรียนไปแล้วเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหม He played soccer yesterday verb 2ธรรมดาเป็น past simple โอเคอันนี้ใครที่จำไม่ได้จดไปเพิ่มได้นะครับเป็นเรื่องเดิมเนาะทีนี้เราจะเรียนเพิ่มอีกแค่1 tense ที่เราพูดไปถึงไปเมื่อกี้คือ tense อะไรนะคุณไหม past past perfect มีใครรู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่มีอย่างไม่มีนักเรียนไปทำมีใครรู้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า past perfect คืออะไรนะอันนี้ past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่อดีตในอดีตที่จบลงไปแล้วธรรมดานะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่โอเค past perfect when we think about past what verb do you think of verb 1 verb 2 or verb 3 past
1: 2
0: verb 2 what about perfect when we talk about perfect what do you think ofSo remember, when we talk about perfect, we always think of verb to have followed by verb 3. นะถ้าเรามีคำว่า past, เราจะนึกถึง verb 2. ถ้าเรามีคำว่า perfect, เราจะมักถึง have verb 3. ทีนี้เราเอามารวมร่างกันครับ So, verb 2, verb to have, verb 3. What is verb 2 or verb to have? Verb to have in past form. Verb 2 or verb to have? เอามารวมร่างกันครับระหว่างverb 2 และ verb to have verb to have ช่อง2คือ had so the structure of past perfect is had verb 3 this is the structure แค่นี้เองนะครับผมรวมร่างกันนี่คือโครงสร้างของ past perfect tense when do we use past perfect tense นะ เราจะใช้ past perfect ตอนไหนนะครับเป็นเทนส์ที่สำคัญมากนักเรียนตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางด้วยนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไหนนะครับชื่อ past อดีตปัจจุบันหรืออนาคต
1: อด
0: ีตแต่ว่าอดีตก็มีเทนส์ที่เราใช้อยู่แล้วคือเทนส์ที่เรียกว่า past simple นะแต่ถ้าอดีตกำลังเกิดอยู่แล้วมีเกิดเข้ามาแทรกเราใช้อะไรคู่อะไรนะใครจำได้
1: past simple กับ past continuous
0: เหตุการณ์เกิดอยู่ใช้ past continuous เกิดแทรกใช้โอเคแล้วถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น2เหตุการณ์พร้อมกันนะครับผมเช่นถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีต2อัน past con กับ past con ใช่มั้ยครับแต่ทีนี้ถ้ามี2เมื่อใดก็ตามมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่พร้อมกันล่ะทำไงดีเราจะใช้ past perfect เข้ามาช่วยเพื่อบอกว่าเหตุการณ์1 happen earlier แปลว่า happen before and the past simple happen later คืออะไร past perfect จะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดก่อนในอดีตส่วน past simple จะแปลว่าเหตุการณ์นั้นเกิดตามมาในอดีตเช่น somebody had left a new paper ใครบางคนเนี่ยได้ทิ้งหนังสือพิมพ์ไว้ที่เก้าอี้ on a chair so I took it and sat down ฉันก็เลยไปหยิบมาดูแล้วก็นั่งลงเห็นสีชมพูนี้เทนอะไรครับสีชมพูเทนอะไร had verb 3past simple past perfect
1: past
0: perfect สีเหลือง past simple past perfect past simple แสดงว่าสีชมพูหรือสีเหลืองเกิดก่อนถ้า past perfect ต้องเกิดก่อนสีชมพูเกิดก่อนแสดงว่า somebody had left มีใครบางคนทิ้งหนังสือพิมพ์ไว้ฉันก็เลยเกิดตามมาคือไปหยิบขึ้นมาและนั่งลงบนเก้าอี้โอเคไหม make sense yes or no เราจะใช้2เทคนิคคู่กันคือ past simple และ past perfect ในกรณีที่สองเหตุการณ์เกิดขึ้นแตกต่างกันณเวลาแตกต่างกันในอดีต past perfect เกิดก่อนและ past simple เกิดตามมาอ่ะโน้ตไว้ในสมุดเรานะครับผม past perfect เกิดก่อนเสมอ past simple เกิดตามนะครับอ่ะเป็นคู่ที่2ของ narrative tenses นะครับผมเราเรียน past con คู่ past con past con คู่ past simple ไปแล้ววันนี้เราเรียน past perfect คู่ past simple โอเคไหม

0: ลองดูภาพเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมทำไมเราถึงต้องมี2เทรนนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการรู้จริงๆว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารเช่นเราบอกว่าทำการบ้านเสร็จค่อยไปเล่นฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลก่อนค่อยไปทำการบ้านเราต้องเข้าใจนะครับ so everybody we have passive with passive and past perfect with past perfect past perfect with past simple sorry past simple with past simple the green one สีเขียวนะครับ and past perfect with past simple like this can you read the sentence one two go we left when he got there past simple with past simple or past perfect with past simple past simple and past simple what about this one one two go we left when he got there apostrophe d ตัวนี้ย่อมาจาก we had left when he got there อันนี้ past simple with past simple or past perfect with past simple left แปลว่าออกไปพวกเราออกไป he got there แปลว่าเขาเข้ามาเราลองคิดว่า2ประโยคนี้ต่างกันอย่างไรระหว่าง we left when he got there กับ we had left when he got there 2ประโยคนี้ต่างกันอย่างไรใครตอบได้ถูกต้องไป5คะแนนครับคิดก่อนนะครับผมระหว่าง we left when he got there กับ we had left when he got there tense จะเป็นตัวบอกครับเกิดก่อนเกิดหลังและเกิดยังไงนะครับผมลองคิดดูสิเราออกไปเขาเข้ามาโอเค you can try group 3นักเรียนปลายทางลองคิดตามไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะสองประโยคนี้น่าจะต่างกันอย่างไรถ้าตอบผิดกลุ่มอื่นลอสติลได้นะ
1: ประโยคแรกนะครับhe got there เรา he got there เกิดก่อนครับแล้วก็ we left when เข้ามาครับ
0: ระหว่างสองอันนี้อันไหนที่ผู้ชายจะไปเจอกับเพื่อนๆครับคิดว่าทุกคนลองคิดตามนะสองอันนี้มันจะมีแค่หนึ่งอันเท่านั้นที่ผู้ชายคนนี้ได้ไปเจอกับเพื่อนๆเขา
1: อันแรกครับ
0: โอเคอันแรกโอเคมั่นใจไหม
1: ครับ
0: โอเค we left when he got there โอเคยังไม่เฉลยว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวรอกลุ่มอื่นว่ามีใครกลุ่มเห็นต่าง thank you very much นะครับเดี๋ยวกูถ้าถูกจะให้คะแนนนะครับกลุ่มไหน you think differently มีใครกลุ่มไหนคิดต่างไหมกลุ่ม one กลุ่ม one you can try นะครับจะมีหนึ่งอันที่เขาได้เจอกับเพื่อนๆ เท่านั้นนะครับ
2: ประโยคที่สองน่าจะได้เจอเพื่อนๆครับ
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่า past perfect จะเกิดก่อนครับ
0: โอเค thank you very much นะครับกลุ่ม1นะครับผมกลุ่ม1กับกลุ่ม3มีใครแตกต่างอีกมั้ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะได้นะครับผมมาดูพร้อมกันนะครับผมอันนี้เขาบอกว่า we left when he got there เป็น past simple คู่ past simple แต่อันนี้ had left ต้องเกิดก่อนจบก่อนแล้วค่อยเกิด got ตาม past simple นั่นหมายความว่าอันนี้ we left when he got there คือเมื่อเขาไปถึงฉันก็ค่อยจากไปแต่อันนี้ had left คือจากไปก่อนแล้วเขาค่อยไปถึงหมายความว่าตอนแรกเขาอยู่แล้ว had left ต้องจบสำเร็จก่อนเพราะว่าเป็น past perfect ถูกไหม past perfect ต้องจบก่อนคือเขาจากไปก่อนแล้วฉันค่อยไปถึงแสดงว่าอันไหนที่เขาจะเจอกับเพื่อนอันที่หนึ่ง group 3นะครับ you got the points นะครับ got the point thank you very much นี่คือความสำคัญของการเรียนเรื่อง tense นะครับจำไว้นะ past perfect จบก่อนเกิดก่อนจบก่อน past simple เกิดตามนะครับผมโอเค now this is the timeline นะครับคุณครูอยากให้เราวาด timeline นี้ลงไปในสมุดเรา past present future อดีตปัจจุบันอนาคตสีชมพูเกิดก่อนสีส้ม past simple เกิดตาม past perfect เกิดก่อน past simple เกิดตามแบบนี้นะครับผมอันนี้คือ past perfect เกิดก่อน happen earlierand past simple happens after นะครับแล้วใช้ when or by the time นะครับ we had left the school by the time the sun sets or by the time the sun sets we had left the school แปลว่าในตอนที่ sunset คือพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกครับตก we had left the school เราก็จากโรงเรียนไปแล้วกลับบ้านแล้วแสดงว่าพระอาทิตย์ตกก่อนหรือเรากลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกก่อนหรือเรากลับบ้านก่อนดูซิสีชมพูกับสีส้ม past simple เกิดหลัง past perfect เกิดก่อนแสดงว่าเรากลับบ้านไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินถูกไหมครับโอเคนะครับนักเรียนไปทางให้ทันนะครับผมเราได้คู่ที่2แล้วนะครับคู่ที่3แล้วนะครับคู่ที่3ของ narrative tenses นะเรื่องนี้ เชื่อว่าไม่ยากเกินไปสำหรับม.3นะครับผม

คครับผม Have you finished? Are you done? Okay, so now นะครับ I have the worksheet นะครับ worksheet numberThis worksheet, worksheet number 16 blank field นะครับ You can do as your homeworks นะครับเราสามารถเอาไปทำเป็นการบ้านได้นะครับในงานนี้นะครับจะมีประโยคสถานการณ์เกิดก่อนเกิดหลังให้เราเลือกใช้ว่าจะใช้ past perfect or past simple ตัวอย่างเช่นข้อแรกอ่ะลองอ่านพร้อมกัน Everybody want to go before the referee blows the final whistle ก่อนที่กรรมการจะเป่านกหวีด comma the team the winning goalOkay, so the referee blew the final whistle happened first นะครับกรรมการเป่านกหวีดทีหลังจากที่เขายิงแต้มสุดท้ายแล้วแสดงว่าเกิดทีหลังใช้ past perfect หรือ past simple past simple คือ blue ช่อง2ดังนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดก่อนคือเขาทำแต้มสุดท้ายได้ก่อนที่กรรมการจะเป่าต้องใช้ past perfect โครงสร้างคือ had ตามด้วย verb three ดังนั้น score ก็ต้องเปลี่ยนเป็นhad scored เติม ed นะอันนี้ให้เราเอาไปทำเป็นการบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันทีหลังนะครับว่าเราทำถูกหรือเปล่านะครับผมโอเค alright everybody

0: So let's review if you can remember. Everybody shout. Everybody clap. Everybody clap, clap, clap. Chak, chak, chak. Chak, clap. Clap, chak. Everybody chak, clap.
1: Chak.
0: Everybody clap, chak.
1: Chak.
0: So we have many genres, video game genres. The first one, action, adventure, RPG, simulation, strategy, sports, puzzle, shooter, fighting, racing, survival, and horror. Which game genre is about car?
1: Racing.
0: Which game genre is about ghost?
1: Horror.
0: Or which game is about gun?
1: Shooter.
0: Correct. All right, everybody. And when two situations happen in the past, the first situation, we use past perfect or past simple. Happen first, we use past perfect or past simple?
1: Past perfect.
0: And happen second?
1: Past simple.
0: Okay, like this. Now. So next time we're going to use this structure to read the sentence, or to read the passage. Now. เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะใช้ไวยากรณ์เรื่องนี้นะครับในการเรียนบทอ่านแล้วก็ตอบคำถามนะครับครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมตอบคำถามเก็บคะแนนด้วยครับอย่าลืมไปทบทวนเรื่องนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเค everybody clap clap clap everybody shout shout shoutSo next time, we're going to talk about welcomes to Game World number 2. And the teachers and students back home, you can download worksheet number 17 from www.dltv.ac.ts. And this worksheet is online game experience. Online game experience. Everybody, are you tired?
1: Yeah.
0: Okay. So, this one. I have a quote from Lila Pace. Everybody, sometimes life is like a video game. แปลว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตคนเราก็เหมือนกับอะไรครับเหมือน video game. When things get harder and the obstacles get tougher. ในตอนที่อุปสรรคมันเข้ามาเยอะมากแล้วก็ด่านมันอุปสรรคในชีวิตมันเข้ามามีด่านในชีวิตที่ยากมากขึ้นเนี่ยมันแค่ it just mean you level up.มันหมายความว่าเราได้เลเวลอัพหรือเราได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมกับชีวิตก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากจงคิดเสมอว่าเรากำลังเล่นเกมชีวิตอยู่นะครับและเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ All right everybody have the good rest of the day Are you having fun Okay let's enjoy your time See you again next time Thank you very much
2: Let's thank the teacher
3: Thank you, teacher.
4: Bye-bye.

เป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาเกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: ไร
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตราย

0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
2: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
3: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
6: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
7: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
8: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
7: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
9: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่นี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
3: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
9: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
7: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
9: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

องกระป๋องกระป๋องกระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่เ

ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของสกปรกคือ S เท่ากับ2พาย RH บวก2พาย R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอกพาย r ยกกำลัง 2h ครับลองหา h ด้วยกันครับผมจะได้ว่า h เท่ากับ v ส่วนพาย r ยกกำลัง 2เมื่อเราได้ h มาแล้วนำ h ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รู้ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับพายพายตัดกัน r r ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2พาย r ยกกำลัง 2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ S เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร R นั้นคือ DS ส่วน DR สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2V หารด้วย R ยกกำลัง 2บวกด้วย 4 pi R การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต S prime ให้มันเป็น0นั้นผมเซต S prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า4 pi r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณ r กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ s ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4v หารด้วย r ยกกำลัง3บวกด้วย4 piซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า r นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า s มีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ rเราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ h กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r ผมขอแทนค่า r ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า h เท่ากับ v ส่วนด้วย pi ใส่ r ลงไปครับรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุ้นๆไหมครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้ว h เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น hส่วน 2R มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัส

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนะ

0: ชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
0: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
1: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
0: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือทุกวันเน
1: ี่
0: ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกวันนี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วแหละโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
1: แล้วก็นักกีฬาบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยไงอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำนักกายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จร
0: ั
1: ฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบักโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
1: อ๋อครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่แหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ย โดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในเป็นประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือพวกเล็กของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
4: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
0: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
1: แต่
0: พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารัตน์พันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนนะคะเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธินิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลทหารสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลทหาร

0: หรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยขึ้นรถสองแถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
1: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าใส่ช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
0: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: ทางด้านนายอนุสักพิริยอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึงตี2ทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
0: โดยรอบของโรงแรมฮัทล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสากลแท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่ในประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับ คนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
3: ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
4: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
3: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
4: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะ
3: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
4: การ
3: พูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
2: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกลับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
0: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนัก

งานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปสุดท้ายก็คือเป็นอาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปทางนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นตอของกลิ่น

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะ
2: ปวดหลังอีกแล้ว
3: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
4: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
4: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
5: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
5: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
6: อ๋อไหลๆ
4: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
5: ว่าอุ๊ยเจอมันก็
6: เรื่องมันอย่างนี้น่าตี

0: จริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
1: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะ กันอีกเลยล่ะ
0: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
0: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
3: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากแล้วที่เราได้มีเป้าหมายในการทำงานก็คือการร่างภาพลงในผลงานจริงขนาด A3 เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงสีนะครับซึ่งจะเป็นส่วนของการลงสีแบบถมให้เต็มซึ่งเป้าหมายในการสร้างงานในวันนี้คือ50%ก็คือถมเต็มทั้งภาพแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่3นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับคือนักเรียนสามารถอธิบายเรื่องการระบายสีแล้วก็การผสมสีโปสเตอร์ได้นะครับซึ่งก็จะได้ลงมือกันในวันนี้ในส่วนของการระบายถมพื้นหลังทั้งหมดก่อนที่จะไปสู่ส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็สามารถอธิบายในเรื่องของขั้นตอนการระบายสีฉากรับเบื้องหลังได้ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือการถมให้เต็มแล้วก็การเก็บรายละเอียดนั่นเองนะครับซึ่งในการทำงานชิ้นนี้นะครับยังคงต้องดูในส่วนของใบงานที่เราได้สร้างสรรค์ไปแล้วเป็นหลักนะครับรวมถึง

0: ดูภาพที่เราได้ปริ้นมานะครับเป็นภาพจากฉากภาพยนตร์เนี่ยประกอบไปด้วยเพื่อให้ตัวผลงานที่เราขยายแบบออกมาเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้สัดส่วนแล้วก็สีที่เกิดขึ้นภายในผลงานเนี่ยถูกต้องมากที่สุดด้วยสำหรับด้านทักษะกระบวนการนะครับคือสามารถระบายสีโปสเตอร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการระบายสีฉากรับเบื้องหลังนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมีแค่2ขั้นตอนหลักๆก็คือการถมให้เต็มแล้วก็การเก็บรายละเอียดเท่านั้นเลยนะครับและในด้านคุณลักษณะนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของการสร้างงานฉากรับเบื้องหลังนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนของการใช้สีโปสเตอร์ด้วยเนาะก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเอาไปปรับใช้ในการขยายแบบงานในโอกาสต่างๆที่นักเรียนจะได้สร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราจะทำกันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าลองสายตาหาสีต่างจะมีตารางสีขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็ให้เราลองเปรียบเทียบดูว่าสีในช่องไหนที่แตกต่างไปจากช่องอื่นนะครับกิจกรรมนี้จะช่วยให้เราแม่นยำในการมองค่าน้ำหนักอ่อนแก่ในผลงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจะช่วยทดสอบสายตาแล้วก็เห็นว่าช่องไหนเป็นสีอ่อนช่องไหนเป็นสีเข้มแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้ได้เพราะเราจะต้องแยกค่าน้ำหนักสีต่างๆที่มีอยู่ในภาพต้นแบบมาระบายลงในผลงานขนาด A3 ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูจากภาพแรกนะครับว่าสีไหนเป็นสีที่แตกต่างที่สุดนักเรียนเห็นช่องไหนครับผมซ้ายบนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ช่องจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะต้องขึ้นมาชี้ให้ครูนะครับว่าเป็นช่องไหนจาก4ช่องนี้สีที่แตกต่างเราตอบว่าช่อง
1: ซ
0: ้ายบนหรือบนซ้ายนะครับมาดูกันมีใครเห็นเป็นช่องอื่นไหมจากที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เป็นสีอะไร
1: เข
0: ียวเนาะมีใครเห็นเป็นสีชมพูไหมมีไหมครับมีไหมอันนี้คือการทดสอบตาบอดสีด้วยนะครับถ้าคนที่เห็นเป็นสีชมพูอ่อนๆสีชมพูโอโรสแสดงว่าหนูเสี่ยงตาบอดสีเป็นหรอเห็นสีชมพูหรอเดี๋ยวเราค่อยทดสอบกันต่ออีกทีนึงนะครับการเป็นตาบอดสีอาจจะบอดแค่บางสีได้นะครับบางครั้งมันไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่เป็นไรมาดูเฉลยกันก่อนนะครับถูกต้องนะครับคราวนี้จะท้าทายยากขึ้นนะครับช่องไหนครับมีใครออกมาชี้ให้ครูได้ไหมเอ่ยเชิญเชิญครับเชิญเดี๋ยวมีอีกนะครับมีอีกหลายภาพช่องนี้นะครับช่องนี้โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเห็นต่างจากเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมครับมีใครภาพนี้เป็นสีอะไร
1: น้ำ
0: เงินมีใครเห็นเป็นสีอื่นไหมไม่มีเนาะหนูเห็นเป็นสีน้ำเงินไหมลูกโอเคมาดูเฉลยกันถูกต้องนะครับคือสีน้ำเงินอ่อนหรือเข้มกว่าช่องอื่น
1: อ่อ
0: นกว่านะครับอ่อนกว่าช่องอื่นถ้าเราจะผสมให้ได้สีที่อ่อนลงแบบนี้เราต้องใช้สีอะไรช่วยใช้สีขาวช่วยนะครับต่อมายากขึ้นมาอีกใครเจอแล้วบนหน้าจอตอนนี้เป็นสีอะไรครับ
2: เข
0: ียวมิ้นบอกได้ด้วยว่าเขียวมิ้นนะครับแล้วสีที่แตกต่างออกไปอ่อนหรือเข้มกว่า
1: อ
0: ่อนกว่าคราวนี้ใครมองไม่ชัดหนูสามารถหรี่ตาได้หรี่การหรี่ตาจะรวมแสงและทำให้เราเห็นความแตกต่างของค่าแสงง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับตัวแทน1คนมาชี้ให้ครูหน่อยว่าช่องไหนเชิญครับโอเคครับคนอื่นเห็นด้วยไหมช่องเดียวกันไหมครับมีใครเห็นต่างมีใครไม่เห็นเป็นสีเขียวมิ้นไม่มีนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูเฉลยนะครับถูกต้องนะครับต่อไปมีใครเจอแล้วยกมือใครยังไม่เจอยกมือลองหรี่ตาดูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับช่องไหนเอ่ยโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ อันนี้ยากขึ้นไหม ยากขึ้นกว่าภาพแรกไหมยากขึ้นเพราะว่าค่าความต่างของแสงใน2สีที่ต่างกันเนี่ยมันน้อยลงนะครับความห่างของแสงเนี่ยมันน้อยลงมันเลยทำให้เราเห็นว่ามันแทบจะดูไม่ออกเลยเหมือนกันในงานศิลปะถ้าหนูสามารถวิเคราะห์สีที่อยู่ในภาพได้แตกต่างกันขนาดนี้ภาพของหนูจะมีมิติมากขึ้นนะครับมาดูเฉลยกันถูกต้องไหมใครเห็นเป็นสีม่วงใครไม่เห็นเป็นสีม่วงบ้างไม่มีนะครับอันนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ดูว่าเฉดสีมันต่างกันได้เยอะมากๆนะครับต่างกันได้เยอะกว่าที่เราเข้าใจแล้วก็ต่างได้เยอะกว่าที่เรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์สีที่อยู่ในตัวอย่างผลงานที่เราปริ้นมาเนี่ยควรจะวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วก็ควรจะผสมให้ได้หลากหลายเฉดด้วยเพราะมันจะช่วยทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีมิติแล้วก็มีแสงเงาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผลงานของเราพอดูแล้วก็จะเป็นผลงานที่ใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาดูอุปกรณ์ในการทำฉากรับเบื้องหลังนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้ดูกันไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้คือในส่วนของการทำฉากรับเบื้องหลังจริงๆนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีสเกลที่ใหญ่กว่าที่เราทำกันตอนนี้นะครับเพราะว่าที่เราเรียนรู้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือการเรียนรู้การย่อขนาดเพราะเราไม่สามารถวาดภาพขนาดใหญ่เท่าเวทีหรือเท่าผนังห้องหนึ่งห้องได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะลดขนาดเล็กลงมานะครับส่วนที่สำคัญมากๆเลยคืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดเพราะว่าการทำฉากรับเบื้องหลังของละครเนี่ยความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจะเลอะเทอะได้น้อยมากเพราะว่าโอกาสในการแก้ไขไม่ได้มีมากนักนะครับแล้วก็การแก้ไขซ้ำๆบ่อยๆอาจจะทำให้งานเกิดการชำรุดได้ด้วยนะครับส่วนต่อมาที่สำคัญมากๆในงานของเรานะครับเราทำงานขนาดเล็กก็จะใช้สีโปสเตอร์ใช้สีพลาสติกหรือสีอะคริลิกเหมือนงานจริงนะครับแล้วก็มีดินสอในการร่างภาพนะครับสีโปสเตอร์ที่เราจะใช้นะครับเป็นสีที่มีเนื้อข้นเนาะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็กาวน้ำในการทำละลายกันสามารถระบายให้เรียบได้แล้วก็สามารถระบายทับซ้อนกันหลายๆชั้นได้ด้วยเนาะแก้ไขได้เทคนิคการระบายให้เรียบนะครับนักเรียนจะต้องใช้สีโปสเตอร์ที่มันถูกผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นสีใหม่เนี่ยควรจะทำเนื้อสีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนเนาะคนผสมเขาก่อนแล้วก็ควรให้น้ำมันพอเหมาะไม่เหลวหรือแห้งจนเกินไปนะครับเพื่อให้สีเนี่ยสามารถระบายออกมาแล้วเรียบสวยงามส่วนจานสีเราได้คุยกันไปแล้วเนาะเราจะใช้จานสีสีขาวและแบบที่เป็นหลุมเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้จานสีแบบแบนเพราะว่าจะทำให้สีเนี่ยไปรวมกับสีอื่นได้นะครับต่อมาคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำงานในวันนี้แล้วนะครับซึ่งเราจะไปต่อในขั้นของการลงสีระบายสีในงานทั้งหมดนะครับแล้วก็จะต้องเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เราจะเอาภาพร่างที่เราร่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาใช้ในการลงสีซึ่งวันนี้จะเป็นการลงสีแบบถมเต็มคือเก็บส่วนพื้นหลังทั้งหมดก่อนจะมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับวันนี้จะถมพื้นที่ทั้งหมดของ1หน้า A3 ของเราก่อนซึ่งการระบายสีนะครับจะต้องผสมสีไว้ให้เพียงพอนะนักเรียนผสมไว้ให้เยอะได้เลยเพราะว่าถ้าเราผสมใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สีเดิมตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นผสมให้เยอะไว้ก่อนเซฟที่สุดนะครับ2เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับงานที่เราจะทำอย่างเช่นวันนี้เราเป็นการถมให้เต็มนะครับเป็นเบสโค้ทเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีผู้กันที่เบอร์ใหญ่สักหน่อยนึงจะได้ประหยัดเวลาถ้าเราจะใช้ผู้กันเบอร์00มาเก็บรายละเอียดหรือว่ามาถมเต็มเนี่ยมันก็จะยากเกินไปนะครับคราวนี้ในส่วนของงานวันนี้นะครับให้วิเคราะห์จากภาพต้นแบบมาก่อนว่างานของเราใช้สีอะไรบ้างเป็นสีหลักเนาะวิเคราะห์สีหลักออกมาก่อนอาจจะมากกว่า5สีก็ได้เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการผสมสีและผสมให้ได้แสงเงาที่แตกต่างกันต่อไปนะครับนี่ก็คือวิเคราะห์จากพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในตัวผลงานของเราเองนะครับเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เราจะต้องผสมสีอะไรเตรียมรอไว้บ้างนะครับถ้าผสมเกินไม่เป็นไรนะครับแห้งแล้วสามารถผสมน้ำและใช้ต่อได้ไม่ต้องกลัวนะครับการระบายสีนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการผสมแล้วก็ระบายแบบเต็มพื้นที่เลยหรือเรียกว่าเบสโค้ทนะครับส่วนที่2จะเป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนของการเก็บรายละเอียดเนี่ยจะ

ต้องผสมให้มีเฉดสีที่เยอะขึ้นหน่อยเพื่อจะได้เก็บแสงเงาแล้วก็รายละเอียดในภาพได้ถูกต้องนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับจะมี2ขั้นตอนนะครับก็คือการเก็บรายละเอียดเส้นแล้วก็การเก็บรายละเอียดพื้นผิวนะครับหลังจากที่เราได้ภาพร่างมาแล้วคราวนี้มาดูในตัวงานของเราทุกคนดูในงานของตัวเองประกอบไปด้วยนะครับว่าวันนี้เราต้องทำอะไรหลังจากนั้นเราจะถมเต็มวันนี้ทุกคนต้องทำขั้นตอนนี้นะครับคือถมให้เต็มเบสโค้ดทั้งหมดทั้งพื้นที่ของงานยกเว้นว่าส่วนที่เป็นพื้นที่เล็กๆเว้นไว้เพื่อเก็บรายละเอียดทีเดียวได้นะครับแล้วก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าเราถมเต็มไปหมดเลยอาจจะทำให้เส้นที่เราร่างไว้เนี่ยหายไปหนูอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพื่อเหลือเส้นเดิมไว้แต่ถ้าใครไม่กังวลถมไปก่อนได้แล้วค่อยมาร่างเส้นทับลงไปใหม่แล้วเก็บรายละเอียดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ถมเต็มไปแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดย่อยๆนักเรียนจะเห็นความแตกต่างของภาพคู่นะครับวันนี้เป้าหมายของงานเราคือเท่านี้นะครับ 50% คือถมเต็มให้ได้แบบนี้ก่อนและคาบถัดไปเราจะไปเก็บรายละเอียดให้หนูดูความแตกต่างของ2ภาพนะครับว่าแสงเงาที่เกิดขึ้นมันต่างกันเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถมเต็มให้หมดก่อนเพื่อให้รู้โครงสีทั้งหมดนะครับภาพรวมสีทั้งหมดที่ต้องใช้ในผลงานของเราก่อนนี่ก็มาเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆนะครับทุกส่วนจนได้แสงและเงาที่ชัดเจนพร้อมที่จะใช้เป็นฉากสำหรับการแสดงนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการสร้างสรรค์ผลงานจากภาพต้นแบบมาเป็นภาพร่างแล้วก็มาเป็นภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์โดยการเก็บรายละเอียดทั้งเส้นและพื้นผิวเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานระบายสีฉากรับเบื้องหลังนะครับซึ่งสร้างสรรค์ให้ได้ร้อยละ50ของผลงานทั้งหมดก็คือการระบายเบสโค้ดหรือว่าถมให้เต็มก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงวันนี้นะครับให้นักเรียนระบายสีลงในผลงานขนาด A3 นะครับโดยมีเป้าหมายความคืบหน้าที่ร้อยละ50ให้นักเรียนลงสีผลงานทั้งหมดให้เต็มก่อนเป็นสีพื้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆอยากให้เราดูโครงสร้างของภาพร่างของเราให้ตรงกับในใบงานแล้วก็ในภาพต้นฉบับที่พวกเราได้เตรียมมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่ลงสีเนี่ยให้คอยเปรียบเทียบสีในตัวภาพที่ปริ้นมากับในตัวผลงานจริงขนาด A3 ของเราเนี่ยให้ตรงกันอยู่ตลอดเวลาด้วยคราวนี้มีวิธีการทริคเล็กๆน้อยๆในขั้นตอนของการผสมสีเนี่ยหนูสามารถผสมและเอามาแต้มลงไปบนภาพที่เราปริ้นมาได้เพื่อจะได้เทียบว่าสีที่เราผสมได้เนี่ยใกล้เคียงแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถแตะได้ตลอดเวลาเลยเพื่อเทียบสีนะครับถ้ายังไม่ใกล้เคียงกลับไปผสมต่อจนกว่าจะใกล้เคียงแล้วก็อยากให้ผสมหลายๆเฉดเพื่อที่จะได้ผลงานที่มีแสงเงาที่ชัดเจนแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในขั้นตอนของการลงสีแบบถมเต็มหรือเบสโค้ดได้เลยครับ

0: นักเรียนครับสำหรับเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะครับก็คือเป้าหมายความคืบหน้าร้อยละ50นักเรียนจะต้องลงสีแบบถมพื้นให้ได้เต็มทั้งตัวชิ้นงานเลยนะครับแล้วเราจะเอาสีที่ถมเต็มทั้งตัวชิ้นงานแล้วเนี่ยมาเก็บรายละเอียดต่อในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่นักเรียนกำลังถมสีทั้งตัวชิ้นงานเนี่ยครูอยากให้นักเรียน1ดูตัวภาพที่เราปริ้นมาเป็นภาพต้นฉบับเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงสีให้ตรงตามที่เราปริ้นมานะครับอยากให้เทียบสีไปในทุกๆส่วนเลยคราวนี้ในขั้นตอนที่เราลงสีอยู่เนี่ยเราสามารถแตะสีที่เราผสมเนี่ยแล้วก็ไปแตะบนภาพต้นฉบับได้เพื่อดูว่าสีมันตรงกันไหมเราผสมมาได้ตรงไหมหลังจากนั้นเมื่อตรงแล้วก็ค่อยเอากลับมาลงในผลงานตัวเองนะครับการคอยเช็คสีแบบนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยใกล้ความสมจริงกับตัวผลงานต้นแบบมากขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมจับเข่าคุยนะครับในช่วงท้ายอยากรู้ว่าคนที่ได้ลงสีไปแล้วนะครับเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเจอมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะครับในการลงสีฉากรับเบื้องหลังในวันนี้ที่เป็นขั้นตอนของการลงแบบเบสโค้ดหรือการถมเต็มนะครับเจออุปสรรคอะไรบ้างเจอข้อจำกัดอะไรบ้างมีใครตอบครูได้บ้างว่าตอนที่หนูลงสีไปแล้วเนี่ยหนูเจอข้อจำกัดอะไรเชิญครับ
1: ข้อจำกัดครับก็คือผมไม่มีความระมัดระวังครับมันเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หลายอย่างครับเช่นสี6ครับแล้วก็สิ่งที่ยากสำหรับผมก็คือการผสมสีให้เข้าให้ใกล้เคียงกับสีจริงที่สุดครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับของเพื่อนนะครับมี2ส่วนในการส่วนแรกเพื่อนบอกว่าสี6นะครับเพราะว่าไม่ได้ระมัดระวังครูเคยไปร่วมเวิร์กช็อปกับศิลปินท่านนึงนะครับและท่านก็บอกว่าการทำงานศิลปะเนี่ยความเป็นระเบียบเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะจัดพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ไว้ให้ดีทั้งในตัวขวดสีตัวภาชนะสำหรับการใส่น้ำล้างผู้กันภาชนะสำหรับใส่น้ำสะอาดไว้ผสมสีควรจะแยกโซนไว้เลยและเมื่อไหร่ที่เอามาผสมเอามาใช้แล้วปิดและเอากลับไปไว้ที่เดิมนะครับก็จะป้องกันในส่วนของการล้มการหกได้การล้มการหกถ้าไม่เลอะตัวผลงานไม่เป็นไรครับแต่เมื่อไหร่ที่เลอะตัวผลงานขึ้นมาจะทำให้นักเรียนแก้ไขได้ยากมากยิ่งถ้าเป็นภาชนะที่ล้างผู้กันเนี่ยหกแล้วก็ล้มทับตัวผลงานแก้ยากมากๆเลยเพราะงานจะเปียกหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้จัดอุปกรณ์ไว้เป็นโซนๆไปนะครับให้ถนัดกับมือเราที่จะใช้ในการสร้างสรรค์งานตัวสีจานสีกับตัวภาชนะล้างผู้กันเนี่ยควรอยู่ด้านหน้าและอยู่ในมุมที่เราไม่ถนัดเพราะมือที่เราถนัดก็จะได้ไม่ไปโดนเขานะครับแล้วก็ต่อมาเพื่อนบอกว่ากว่าจะผสมให้ได้สีที่ตัวเองต้องการเนี่ยยากมากเป็นเพราะอะไรอันนี้ครูเองก็เคยเจอแล้วยิ่งผสมไปยิ่งไม่ได้ยิ่งโมโหนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องใจเย็นนิดนึงการที่เราจะผสมสีได้แม่นเป๊ะตามสีที่เราต้องการเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญนะครับแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยถ้าเราผสมบ่อยๆทำงานศิลปะบ่อยๆเราจะพอวิเคราะห์ออกว่าจะต้องผสมสีอะไรเพิ่มเข้าไปจะต้องเอาสีอะไรแยกออกมาบางครั้งเราผสมไปเยอะแล้วถ้าเราเอาสีอื่นมาเปลี่ยนจะต้องยิ่งใช้สีที่มาเปลี่ยนเยอะอีกถ่ายออกมาก่อนเพื่อผสมให้พอใช้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆผสมไปทีละน้อยทีละน้อยเมื่อรู้สัดส่วนแล้วก็ค่อยผสมเยอะๆแทนนะครับอันนี้ช่วยได้คนอื่นมีใครเจออุปสรรคอะไรอีกไหมเอ่ยเจอไหมครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของเพื่อนอีกคนเพื่อนเจออุปสรรคอะไรบ้าง
2: ครับอุปสรรคที่ผมเจอนะครับก็คือสีที่ผสมนะครับเหลวเกินไปครับ

0: ครับแล้วหนูแก้ไขยังไง
1: แก้ไขโดยการใส่สีเพิ่มเข้าไปครับ
0: ครับโอเคขอเซฟปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้คือเพื่อนได้สีที่ผสมมาเนี่ยเหลวเกินไปนะครับแล้วก็แก้ไขโดยการเอาสีจากขวดเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปคราวนี้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งก็ทำได้ดีแต่ถ้าในระยะยาวถ้าสีในขวดเราเหลวด้วยครูแนะนำให้เปิดฝาขวดเพื่อให้น้ำระเหยออกนะครับเพื่อได้ความข้นของสีที่เราต้องการก็ค่อยปิดกลับไปเช่นเดียวกันถ้าสีเราหนืดเกินไปก็ให้ผสมน้ำปิดฝาแล้วก็เขย่าเพื่อให้ได้ความหนืดของสีตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสามารถปล่อยให้น้ำระเหยออกหรือว่าผสมน้ำเข้าไปช่วยละลายทำได้ทั้ง2วิธีแต่อันเนี้ยเพื่อนต้องการลงสีเลยเพื่อนก็ใช้วิธีการเพิ่มสีเข้าไปเพื่อลดความเหลวของสีนะครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนขั้นตอนของการทำงานและเราเจออุปสรรคคนอื่นก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเองได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสีโปสเตอร์ครั้งที่4ซึ่งครั้งหน้าจะเป็นการเก็บรายละเอียดผลงานทั้งหมดนะครับจากร้อยละ50ไปยังร้อยละ100เพราะฉะนั้นกลับไปทำผลงานมาให้ตรงตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็ใบความรู้ที่จะต้องเตรียมคือใบความรู้ที่4เรื่องการระบายสีนั่นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้านะครับก็คือผลงานฉากรับเบื้องหลังขนาด A3 ที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็สีโปสเตอร์ผู้กันภาชนะและผ้าสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงดินสอ HB นะครับดินสอ 2B สำหรับคนที่ลงเบสโค้ดไปแล้วและต้องการร่างภาพบางส่วนเพิ่มเติมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือรูปจากภาพยนตร์ที่เราได้พิมพ์มา1หน้ากระดาษ A4 แล้วก็ตัวใบงานที่เราได้ตีตารางไว้ด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบเพื่อเราจะได้ใช้สร้างสรรค์ผลงานเป็นต้นแบบให้เราเพื่อจะได้ทำไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ลงสีเนาะเบสโค้ดหรือการถมเต็มคนที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับก็อยากให้กลับไปทำมาให้ทันตามเป้าหมายเพราะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นแล้วก็จะต้องผสมสีหลากหลายเฉดมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ทำงานไปพร้อมๆกันครั้งหน้าและดูไปพร้อมๆกันก็อยากให้ทุกคนทำให้ได้ตรงตามเป้าหมายนะครับที่ตั้งไว้สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้ในส่วนของการระบายสีแบบถมเต็มเบสโค้ดนะครับที่จะได้เอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานซึ่งใช้ในงานชิ้นปัจจุบันแล้วก็ใช้ในอนาคตได้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปพัฒนาผลงานของตัวเองต่อใช้ในการสร้างสรรค์งานในครั้งหน้าต่อสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องออกอากาศก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: บ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: ที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปี

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนห้องอากาศทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะครับในหัวข้อผลต่างของกำลัง3ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลัง3โดยใช้สูตรได้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรอะไรครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลบวกของกำลัง3ใช่ไหมครับครูอยากจะทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3นักเรียนหน่อยนะครับผลบวกของกำลัง3นะครับเราสามารถแยกโดยใช้สูตรดังนี้นะครับสูตรของเราคืออะไรครับ
1: กำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง
2: ถูกต้องครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนออกอากาศทบทวนสูตรผลบวกของกำลังสามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเชิญครับ
1: หน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง
2: ครับถูกต้องครับดังนั้นสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลัง3สามารถทำได้ตามสูตรดังนี้นะครับสูตรผลบวกของกำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปนะครับเราจะศึกษาอีกสูตรหนึ่งของการแยกตัวประกอบของเรานะครับก็คือเรื่องสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนทั้งออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจสูตรผลต่างของกำลัง3ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนปลายทางสำรวจสูตรว่าผลต่างของกำลัง3เนี่ยจะมีสูตรอย่างไรโดยใช้กิจกรรมนี้นะครับสามารถสอบถามได้จากคุณครูปลายทางนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องออกอากาศน่าจะสำรวจสูตรของผลต่างกำลัง3เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำตอบพร้อมกันนะครับจากขั้นที่1ของเรานะครับสักว่าภาพลูกบาศก์ของเราเป็นยังไงครับมันคือคล้ายๆจากของชั่วโมงก่อนหน้าใช่ไหมครับคือเราจะมีลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ x หน่วยใช่ไหมครับและพบว่าจากลูกบาศก์ของเราเนี่ยมีส่วนที่ตัดออกไปเป็นลูกบาศก์เหมือนกันที่มีความยาวด้านละ5หน่วยใช่ไหมครับเริ่มต้นนะครับถามว่าปริมาตรของลูกบาศก์ลูกเล็กที่ตัดออกไปเท่ากับเท่าไหร่ครับปริมาตรใช่ไหมครับ5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตในขั้นที่1ของเราเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรเดิมคือเท่าไหร่ครับปริมาตรก่อนตัดก็คือ x กำลัง3ตัดออกไป5ยกกำลัง3ลูกบาศก์หน่วยดังนั้นก็จะเหลือปริมาตรอยู่ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับสังเกตนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ที่มาลบกันใช่ไหมครับเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าผลต่างของกำลัง3นะครับก็คือ x ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง3นะครับจากนั้นนะครับจากรูปเดิมครูจะแบ่งบริเวณของปริซึมของเราออกเป็นทั้งหมด3บริเวณก็คือบริเวณสีฟ้าบริเวณสีชมพูและบริเวณสีเขียวนะครับครูอยากจะทราบว่าปริซึมรูปที่1นะครับบริเวณสีฟ้านะครับมีปริมาตรเท่าไหร่การที่จะหาปริมาตรได้สูตรหาปริมาตรของลูกบาศก์คืออะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับสีฟ้านะครับปริซึมสีฟ้าความกว้างของสีฟ้าคือเท่าไหร่ครับความกว้างคือกว้าง x ลบ5ยาวเท่าไหร่ครับยาว x นะครับและสูงสูง x นะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่1ก็คือ x ลบ5คูณ x และคูณ x นะครับนักเรียนยังไม่ต้องจัดรูปนะครับขอไว้แบบนี้ก่อนนะ

่อไปปิดซึมลูกที่2ล่ะก็คือสีชมพูนะครับปิดซึมสีชมพูมีปริมาตรเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับอยากได้ปริมาตรหาความกว้างก่อนความกว้างของสีชมพูนะครับพบว่ามีค่า5หน่วยนะครับยาวครับยาวกี่หน่วยครับยาว x ลบ5หน่วยและสูงเท่าไหร่ครับสูง x หน่วยดังนั้นปริซึมสีชมพูนะครับมีปริมาตร5คูณ x ลบ5คูณ x ลูกบาศก์หน่วยครับต่อไปรูปที่3นะครับเป็นปริซึมสีเขียวนะครับปริมาตรของปริซึมสีเขียวเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมนะครับหาความกว้างกว้างเท่าไหร่นะกว้าง5ยาว5และสูงสูงอะไรครับสูง x ลบ5หน่วยนะครับดังนั้นปริมาตรของปริซึมรูปที่3ก็คือ5คูณ5แล้วก็คูณ x ลบ5นะครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่ขั้นที่3นะครับเราอยากได้ผลรวมปริมาตรของปริซึมทั้ง3รูปเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือนำปริมาตรที่เราหาในขั้นที่2เมื่อกี้นะครับมารวมกันจะดังนี้นะครับจะได้เป็น x ลบ5คูณ x และก็คูณด้วย x บวกกับ5คูณ x ลบ5คูณ x แล้วก็บวกกับ5คูณ5คูณ x ลบ5นะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนพิจารณาพหุนามตรงนี้นะครับนักเรียนพบว่าผลบวกกันของทั้ง3พจน์มีพหุนามใดที่เป็นตัวร่วมของทั้ง3พจน์นี้ครับตัวร่วมของเราคือ x ลบ5นะครับเราอยากจะดึงตัวร่วมหรือใช้สมบัติที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมานะครับดึง x ลบ5ออกมาดังนั้นพจน์ที่1เหลืออะไรบ้างครับหลังจากดึงแล้วจะเหลือ x คูณกับ x นะครับพจน์ที่2ก็จะเหลือ5คูณกับ x และพจน์ที่3ก็จะเหลือ5คูณกับ5นะครับดังนั้นเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ลบ5ออกมาจะเหลือ x คูณกับ x บวก5คูณ x และบวก5คูณ5นะครับครูจะใช้การจัดรูปนิดหน่อยนะครับจะได้ว่า x คูณกับ x ได้ x ยกกำลัง2 5คูณกับ x ได้ 5x และ5คูณกับ5ได้25เครื่องหมายระหว่างแต่ละพจน์นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับว่า5ของเราเนี่ยขออภัยนะครับ25เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้5ยกกำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นพหุนามทั้งหมดที่เป็นผลรวมนะครับเราสามารถจัดรูปให้ได้เป็น x ลบ5คูณกับ x ยกกำลัง2บวก 5x บวก5ยกกำลัง2สังเกตว่าภาพในขั้นที่1ที่มีปริมาตร x กำลัง3ลบ5ยกกำลัง3เนี่ยกับภาพของขั้นที่3ก็คือเป็นพจน์นี้นะครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเพราะเป็นภาพเดียวกันดังนั้นถ้าครูอยากเปลี่ยน x ให้กลายเป็น a และเปลี่ยน5ให้กลายเป็น b นะครับเป็นดังนี้นะทำตรงเดียวกันกับด้านขวามือของเราตรงไหนมี x เปลี่ยน x เป็น a และตรงไหนมี5เปลี่ยน5เป็น b นะครับถ้า a กับ b แทนพหุนามใดๆนะครับ2ฝั่งนี้ยังคงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเราจะเรียกพหุนามลักษณะนี้ว่าอะไรนะครับผลต่างของกำลัง3ซึ่งจากใบกิจกรรมของเราพบว่าสามารถจัดรูปให้อยู่ทางด้านขวามือได้นะครับมาครับจากพหุนามพจน์นี้นะครับถ้าเพื่อความสะดวกในการท่องจำของเรานะครับให้นอนหนูแทนพจน์หน้าและลอลิงแทนพจน์หลังนะครับผลต่าง

0: ของกำลัง3สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับอ่ะสูตรอะไรนะครับ ถูกต้องครับสูตรผลต่างของกำลัง3นะครับก็หน้ายกกำลัง3ลบหลังยกกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้ายกกำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองท่องสูตรผลต่างของกำลัง3พร้อมกันนะครับถูกต้องครับตอนนี้นะครับนักเรียนคุ้นเคยกับสูตรผลต่างของกำลัง3แล้วนะครับต่อไปครูอยากจะลองนำสูตรนี้นะครับมาแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ8นะครับวิธีทำของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับคือเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลต่างของกำลัง3ใช่ไหมครับ8นะครับสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังที่กำลัง3ได้ก็คืออะไรครับครับ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ2ยกกำลัง3ได้นะครับจากสูตรของเราสูตรผลต่างของกำลัง3ท่องสูตรอีกครั้งได้ไหมครับสูตรคือ
1: หน้ากำลัง3
0: ครับถูกต้องครับในข้อนี้พจน์หน้าของเราคืออะไรนะครับหน้าของเราก็คือ x นะครับหน้าของเราคือ x และหลังของเราคือ2นะครับอยากให้นักเรียนลองแทนค่าตรงนี้นะครับลงไปในสูตรและจัดรูปของพหุนามของเรานะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนลองแทนค่าสูตรได้ยังครับจากสูตรของเรานะครับเราแทนหน้าด้วย x และแทนหลังด้วย2นะครับจะได้ดังนี้นะครับดังภาพที่ปรากฏนะครับจากนั้นนะครับเราจะจัดรูปของพหุนามหลังจากที่เราแทนสูตรแล้วนะครับ x ยกกำลัง2นะครับต้องจัดรูปต่อไหมครับไม่ต้องนะครับต่อไป x คูณ2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 2x นะครับและ2ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ได้เป็น4นะครับดังนั้นนะครับเราสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้นะครับนั่นคือ x ยกกำลัง3ลบ8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x กำลัง2บวก 2x บวก4นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสูตรผลต่างของกำลัง3เนี่ยจุดที่ต้องระวังนะครับเราแยกตัวประกอบขั้นแรกนะครับเราจะได้หน้าลบหลังนะครับส่วนพจน์ที่เป็นฝั่งทางที่หลังนะครับเราจะได้เป็นหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกกับหลังกำลัง2นะครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรของผลต่างขออภัยครับเครื่องหมายจะสลับกับสูตรผลบวกของกำลัง3นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ 27x ยกกำลัง3ลบ64นะครับเรียนลองพิจารณา 27x ยกกำลัง3ครับ 27x ยกกำลัง3เป็นพจน์หน้าของเรายังครับยังไม่ใช่นะครับคือพจน์หน้าของเราเนี่ยจำนวนทุกจำนวนจะต้องอยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง3ก่อนนะครับเราพบว่า27เนี่ยสามารถเขียนให้เป็นรูปเลขยกกำลังได้อะไรครับได้เป็น3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วก็ x ยกกำลัง3เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับจัดรูปให้กลายเป็น 3xทั้งหมดยกกำลัง3นะครับก็จะได้ดังฝั่งขวาของสมการนะครับทำนองเดียวกัน64สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง3ก็คือ4ยกกำลัง3นะครับตอนนี้เข้าสู่สูตรผลต่างของกำลัง3ยังครับเข้าแล้วนะครับพจน์หน้าของเราคือ 3xและพจน์หลังของเราคือ4นะครับจากนั้นนะครับอยากจะให้นักเรียนปลายทางลองแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับจะได้ว่า 27x ยกกำลัง3ลบ64แยกตัวประกอบได้เป็นเท่ากับ 3x ลบ4คูณ3x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 3x คูณ4และก็บวก4ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับเราจะจัดรูปต่อนะครับจะได้ว่า 3x ยกทั้งหมดยกกำลัง2จัดรูปได้เป็น 9x ยกกำลัง2นะครับ 3x คูณกับ4จัดรูปได้เป็น 12x และ4กำลัง2จัดรูปได้เป็น16นะครับดังนั้น 27x ยกกำลัง3ลบ64เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3x ลบ4คูณกับ 9x ยกกำลัง2บวก 12x บวก6ครับตอนนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลต่างของกำลัง3นะครับต่อไปครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมาลองฝึกทำนะครับจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับในแบบฝึกหัดที่2เรื่องผลต่างของกำลัง3นะครับสำหรับเรื่องที่ครูจะเน้นย้ำนะครับคืออยากให้นักเรียนลองพิจารณาสูตรระหว่างผลบวกของกำลัง3กับผลต่างของกำลัง3นะครับว่า2สูตรนี้มีจุดไหนที่แตกต่างกันนะครับและลองทำในแบบฝึกหัดของครูนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมได้นะครับ

0: ครับจบแล้วนะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดเรื่องผลต่างของกำลังสามนะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนลองสรุปสูตรผลต่างของกำลังสามที่เราเรียนในวันนี้กันหน่อยนะครับมีนักเรียนท่าออกาศอาสาสรุปให้นักเรียนนะครับ
1: ผลต่างของกำลังสามหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครับ
0: ครับถูกต้องครับสรุปนะครับการแยกตัวประกอบของพหูนามที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสามนะครับสามารถทำได้ตามสูตรคือหน้ายกกำลังสามลบหลังยกกำลังสามเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ายกกำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบของพหูนามในรูปผลต่างของกำลังสามนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหูนามดีกรีสามสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมคือแบบฝึกหัดที่3การแยกตัวประกอบพหูนามดีกรี3สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม3นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรผลบวกของกำลัง3และผลต่างของกำลัง3นะครับเพื่อที่จะมาทำแบบฝึกหัดในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: รักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
2: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
3: ตั้งใจจะอุปถัมภกต่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
2: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟู้ไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแพทว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยวงวางอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนี่นะคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้ายว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีกันอยู่แพทไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลเรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ์
1: The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches. Yeah. You know, we all carry transceivers. So right now, anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทาง
1: เล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

ที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสากเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป Backcountry Ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ Backcountry Ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: อุ้ยหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โยโฮเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กหลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กหลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กหลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาสโนว์แมนเลยเราไปปั้นสโนว์แมนกันบ้างไหม

0: อ๋อเข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นน่ะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟซเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอซ์สเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา
1: เย้

0: คันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการควบแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆ2 อันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่2ข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วฟู๊บลอดเรียบร้อย2ข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
0: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อย

จุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุกขะขุกขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยค่ะชอบ

มองๆนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กๆๆไกลอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

0: ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือเกลเชอร์ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาร็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาร็อกกี้มันเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนนึงของเทือกเขาร็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอ่ะ
1: Rocky Mountain High

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนเราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคชเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคชเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ส์โดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคชเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไว้ด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบอะไรนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปเลยนะคือไงพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนน่ะการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ๊ยออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนมันถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วย หาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอะเอาล่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: แล้วยังไงต่อ
1: นี่ข้ามานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละ
2: เชื่อม
1: ือเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เออเหยียบเออโอเค

0: คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเงินเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันมาใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟครับมันจะเป็นเส้นๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอ้น้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลยเห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้ เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟื้บดูข้างล่าง

0: ็นพื้นสีขาวเป็นพื้นที่ม้าล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาสวนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถสวนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก
1: ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริง

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทศไทยควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรส่งตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล้ำหนึ่งซึ่งเป็นคอล้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: ได้ตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: พิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดสดค่ะ
0: สด
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติก

0: ไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
1: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
2: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้มักรู้แบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
0: น
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
1: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหน

The Green Daily วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: ผม
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดๆนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
0: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได้
1: โอ้โห
0: มาทำอย่างนี้มัน

0: จะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โดยที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปี
0: ต่อปี
1: ในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
1: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
1: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
1: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
1: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
1: 5-6 รอบ
0: มาถึง
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
1: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
2: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
1: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
1: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
1: ่ใช่ครับ
0: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ชั

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอน

วีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืช

0: ูตแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานมีล่อนมะเขือเทศแตงกวาปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture SOILLESS CULTURE Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate CultureSubstrate culture substrate culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก hydroponics hydroponics hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะ เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็สีใหม
4: ่
2: จบ

0: ือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่ะนั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่มั้ยอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่ว่า
0: หายใจว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: มันไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง ั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นอะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณน
2: ะ
0: คือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อไป
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันโครงข้าวนี่มันไม่ได้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาผ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
1: แล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: คร
0: ับนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอย

0: อดี
1: ตรงย้อยแตก
2: ชื้นด้วย
1: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
2: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
1: ่ประมาณนี
2: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิกอินเหมือนเดิมเพราะห้องเป็นวิกอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
0: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
2: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ตาด้วย
1: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กับเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เ
0: พื่อความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: รายต
1: ่อไม้หลักอัน
0: นี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนท่าเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้
1: อครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เรื่องไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
2: ้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ
0: งยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึง
0: เออ
1: มันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงเป็นอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพึ่งให้มันหมดไป
2: ขอลอง
0: นี่ทำตัวนี้ทำตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอจะพันเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
2: อ
0: ะแบบ
2: แ
0: บบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้โ
0: หลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
1: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อย นะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงที่น้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
2: าสัตว์แล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่อ
0: ะไร
2: ไม่ไม่หมายไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: อ๋อใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่อาจจะเห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างนึงเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ๆ
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: อ
2: ันดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางฝน
2: ไว้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่
0: มา
2: เลย
0: มาเลยลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็น
0: ม
1: ันก็ไม่ยุ่ย
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยอมมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่ละเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียงถูกต้องไหม
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำมันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนก
2: ันคือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: ๆหนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
0: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่
1: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: ครับพูดต่อดิ
0: สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค
2: ่
0: ะ
2: อมรินทร์ TV
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: ซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อย
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่ที่นี
4: ่เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: แน่ใจ
3: เฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันมาถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่

0: ก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
0: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
1: ถูกต้อง
0: ติดต่อได้หมดนะ
1: ได
0: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
1: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
0: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
1: ันลดลง
0: ก
1: ำไรน้อยลง
0: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
0: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
0: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
1: แปลก
0: ไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
1: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
0: ทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
1: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
0: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
1: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่
0: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช
0: ่มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
1: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้องหนึ่งอย่าทำซ้ำเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
0: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
0: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
1: ใช่
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
0: ๆ
1: เอาปลูกยาก
0: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
1: ใช่
0: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
0: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
1: คนอื่นก็ปลูกยาก
0: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
0: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
0: มันยากมากเลยเหรอ
1: ยากครับ
0: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช
0: ่ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยเวลาท่านขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
0: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์อังกฤษแต่ทำรายได
1: ้เป็นล้าน
0: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้

ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนเจ้ามาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายผักชี
1: เอ๊ะ
3: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่
1: ยังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงมีสักกี่ยอดที่เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: รู้ใช่ไหมว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือ

0: ต้องอ่อนๆ
1: ใช่
0: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: ดอกจะได้สวย
1: ใช
0: ่พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
0: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอโอ้โหมันเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช
0: ่ลงในการเพาะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลง
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช่
0: ตะข่ายนี่นะ
1: เอออ
0: ันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: ถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
1: 3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: อ๋อก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็ปลูกใหม่
0: เตรียมดินใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบหนาวไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดิน
1: ต้องร่วน
0: ใช่ไหมน้ำอ๋อเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาไหลเขาชอบแบบไหนอะไร
1: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนแล้ว
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
1: ้
0: พาไปดู
1: ได้ได้ครับ
0: เอ้ย
1: แต่นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอ่ะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะไม่โกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊ะแดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก
1: ็รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูไม่ง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็เป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: หลอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: แน่
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็
2: เฮ้
1: ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างนี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่คุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างเพราะงั้นเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
2: ใช
1: ่ควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
2: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
2: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
2: ดอกไม่ใช่
1: ดอกเดียวดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
2: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
2: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
2: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อย
1: โดยทั่วไปเขากี่
3: อยู่ตัดไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
2: ก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย
3: ์เกินอาทิตย์
2: ครับ
3: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมาย

0: การหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้เชิญครับอ
0: ยากจะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิไปดิไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลัง
0: นี่คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
0: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
2: ใช
0: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก70%
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
0: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
2: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
2: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
2: ตั้งใจ
0: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
0: นี่คือ
2: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่
0: แ
2: ม่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
0: 2คน
2: 2คนตั้งแต่ปลูกจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
0: ทั้ง2คนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช
0: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
2: ใช่
0: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงน้ำเป็นน้ำบาดาลครับอยู่ข้างบนแทงใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยรถของเขา
2: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่า โรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจาม

0: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที่สุด
1: นอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาก็กินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
1: มี
2: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอก
1: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
1: อ
2: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
1: เชื้อรา
2: เชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
2: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มัน
2: ได
1: ้ผลข้อมูลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
3: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียก็ตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราทำงาน
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
2: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช
1: ่
2: ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได
2: ้
1: ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
2: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช่เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: มีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได
1: ้ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู
1: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ

0: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกละตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
0: ่ครับ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กเต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร
2: ่ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้แบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทน

0: ไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องขวาเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
0: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
0: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
0: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
0: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
0: ครับ
1: มันจะไปได้อะไร20บาท
0: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให้ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
0: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
0: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้
0: น
1: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
0: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
0: ใช่
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ว
1: ัน
0: คร
1: ับ
0: 365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
0: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
0: ได
1: ้นิดหน่อย
0: ครับ
1: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะเออว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจากกระพัดอ่ะ
0: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
0: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้มาแล้วขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวให้เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
0: โอ้ขอโทษ
1: เออ
0: เข้าใจผิด
1: เออ
0: เชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
0: ซามูไรเฮ้ยช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ควงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละทันเครื่องบิน
0: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้ยนี่พูดเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
0: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500ถึง800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

สนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ็งป่า

0: หรือเดี่ยวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาแน่นอน

0: านเพื่อเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับแต่อยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะไม่ทําได้แบบเก่าพ่อแม่ทํามาเนี่ยเหมือนทําแล้วมันก็ไม่พอเนาะทําแล้วมันก็ถักกบนี่มันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทําแบบนั้นก็เลยพยายามลองศึกษาลองมั่วๆดูก่อนแรกๆสุดท้ายแล้ว

0: มันไม่ควรตัดหญ้าไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วมาหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดแต่สักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย ก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหมจริงๆสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆ

0: ในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
1: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
0: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
1: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นนี่ครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นแค่หัวเองเนี่ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้นี่คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
1: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็กๆ
1: เหมือนไอ้ดอกอะไร
3: สวยวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก้งหวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
1: น้ำถ้าไม่มีแรงมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
1: โอเคก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บ
0: พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอามั้ยเอาเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
1: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับ
6: รู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการนี้ระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
0: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: สถานีประดิษฐ์ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่าเรือขบวนรถโปรดประ
1: สานนั่งรถไปไหน
2: รถไฟ
3: ไป
1: ไหน
3: ข้าง
1: ไหน
3: ไปจับปูได้จับปู
4: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถโปรดประสาน
5: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได้
1: มาแล้ว
2: น
1: ี่
2: ไงให้ขนมต้มอยู่ฝั่งขวามือ
3: ได้พระเจ้าสบายดีจริงๆที่สิ่งที่เด่นๆนั่นคือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาน้ำขอบจ้าขอบ
6: พี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
2: แต่ว่าม
6: ันตายแม่พี่อ้ําจับ
7: นี่ไงจะ
8: รับไหม
7: ใช
2: ่ไหมหายากจัง
8: เลยใคร
2: คิดว่าเป็นห้องแอร
8: ์จับเลยจับอันนี้อยู่ข้างบน
2: ไหนช่วยดูหน่อย
8: มาจับแบบนี้นี่มาแบบพี่อ้อม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็ก
8: จะถอดลงครับนี่จับงี้ลูกจับงี้เออน่ะไม่มีที
9: ่แขนรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
7: เนี่ยพี่ปูจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมอ่ะเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านน่ะมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทําอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทําทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
10: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
2: เอาอันนี้จับได้นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึง

0: นี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู
2: ่นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่บ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะ

ศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: น่าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่สนใจขนมสตออันมากกว่า

ฟ่เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนมที่สองอันอย่างนั้นครับ

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลื่อนมาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
5: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะงั้นต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
5: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้วมาเลยค่ะ
0: ไปก่อนเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: กดให
0: ้
1: สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: ทีนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: เป็นวงเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: โอ้งานหนักเลยนะพี่เป๊ะ
4: เรา
3: ทำ
4: แบบเขา
3: โอ้โห
4: แต่เน
3: ี้
4: ยป
3: ั้
4: นไปแล้วก็เอาน
3: ี่
4: ออกแล้วม
3: ัน
4: ก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋า
5: แล้วมันไม่ติด
0: ใช่ไหมจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
5: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกลีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
3: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้แล้วครับได้ค่ะ
4: ได้แล้วครับ
3: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ่ะ
4: ทำไม่หมดเลยหรอ
5: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
4: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
3: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
1: ไม่โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
3: ประมาณ10ปีค่ะ
1: โอ้ยอย่างนั้น
0: ในที่ความตัวเล็กๆเนี่ย
3: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
5: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
3: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
5: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
3: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
5: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเรื่องทำขนมที่อยู่ในหลูอะคะ
0: ว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
1: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
0: ื่
1: อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
5: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: ใช่

0: จับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
1: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะทีเด็กทราบไหมเอ่ย
0: ไม่ลูก
2: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
2: ่
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
2: ถูกค่ะ
1: ใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟนค่ะ
3: ไม่ได้ค่ะขนมอยู่ก็ไม่ได้
0: ค
3: ่
0: ะ
2: น่ากลัวไหมคะเนี่ย
0: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
1: ต
0: ้
1: องชี้แบบนี้ดูสิคะ
0: แล้วเราก็
1: ไฟด้วยต้อง
0: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: แล้วนี่ก็รีบปิด
0: คะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วนะคะ
0: ไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูก
2: ได้
1: มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะน
0: ี่
1: เป็นน้ำแบบนี้ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
2: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
2: ้
0: าวตอกนะคะ
2: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
4: อันนี้มันไม่บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
2: โหเก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
5: ข้าวตาลีลาผสมข้าวทุกอย่าง
2: โอ้โห
4: มากเกินไปแล้วค่ะ
2: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
1: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฝ้ายช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
2: ช้อนเดียวพอ
1: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะ

0: ขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
1: ค่ะ
0: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
1: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
2: ยัง
3: ค่ะ
0: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
4: แล้วถ้าเกิดเราตั้งนี่ไม่ขยับหรอครับ
0: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
1: ได้กลิ่นแล้ว
5: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
0: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
4: ทำได้ไหมครับพอไปเยอะอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
2: ใช่ค่ะ
4: ม
2: ี
4: ป
2: ้
4: าตรงนี้ด้วย
0: อุ้ยข้อตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะไปไ
2: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แอบไม่นิดนึง
4: ไม่นาน
0: ทำไปแล้วนิดนี้เราก็ได้ข้อตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้อตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยไปหน่อยนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ
6: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้อตอกเป็นยังไง
1: รู้แล้ว
6: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
2: ค่ะ
6: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะที่น้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
2: เทไหมคะ
4: เทป้าย
6: กเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเลย
2: เห็นไหมคุณป้าค่ะน้องให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
6: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้อตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
2: มาฝั่งนี้มา
6: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: มือนี่ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
6: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเทหนึ่งส่วนสาม
1: ใส่เท่าไหร่มัน
6: ใส่เสร็จหนึ่งส่วนสามค่ะ
1: ใส่หมดเลยใช่ไหม
6: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
1: อ๋ออันนี้
6: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
1: ร้อนนะคะเนี่ย
4: ค
2: ุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
6: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
2: ใส่ไม่เคย
6: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
1: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
6: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
1: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
6: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
2: อุ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
6: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
1: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
6: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
4: เ
6: ราเทตามตามลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
1: พริกครับ
4: ก็
1: กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
4: ตำอันนี
1: ้พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
4: มือเลยค่ะ
6: เอานั้นไปปั้นก่อนเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
1: ่โอเคได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
6: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
1: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนม

0: มันมี
1: ชื่อคล้ายๆกันเลยลูก
0: สงสัยแม่พิมมาวางอันนี้ไว้ก่อน
2: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
3: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
4: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
5: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
3: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
4: อุ้ยใหญ่มาก
3: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนโยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
4: ้ทั่วเลยเหรอ
3: เดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
4: า
3: ะ
4: ยังไม่ได
3: ้หนูได้ก็กี่ก้อนแล
4: ้
3: ว
4: อ๋อพิมพ์อยู่นี
5: ่ได้แต่ความรู้เถอะ
4: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
5: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
3: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
4: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
3: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
4: กดทุกลูก
3: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
4: งั้นหนูขอทำ
3: เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
4: หนูไม่ค่อยอยาก
5: หนูขอ
4: มือทำ
5: อ
3: ัน
5: น
3: ี้
5: ค
3: ือ
5: ม
3: ือทำโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
4: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
3: ใช่
4: ไม่ค่อยได้
3: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
4: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
3: มาแล้ว
4: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
3: โอเค
4: ต้องมีชื่อไหมคะ
3: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
4: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
4: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
5: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
3: ชิมนี่ยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
4: ป้าแบบชิมหรือยัง
5: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
4: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: องชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพีคชิมกัน
3: จ้อย
0: เดือดทั่วอร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช่
2: อร่อยอร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้ว
2: ทำไม
0: เทียนก็เหมือนเทียน
1: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าค่ะม
2: ัน
1: จะนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาว

0: รังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะ
2: ดีเลย
1: ค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
1: ไปเร็ว
5: ไปเร็วไปเร็ว
1: ขนมสวยมากเลยอ่ะ
6: ไปจ้ะไม่ได้ด้วยนะคะ

0: ขออนุญาต
1: นะ115ค่ะ
2: 115บาทค่ะ
3: 15บาท
2: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
1: อันนี้ของใ
2: ครนี่กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
2: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวเราเจอใหม่นะครับ
4: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
0: แอบ
4: เหรอไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี
0: ้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกินมันอ่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้หนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบตะ
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกป้อง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมัน

0: ดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
3: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
3: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
3: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
7: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
8: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็

จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะ

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่ามีค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็ทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะ

ราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการตีเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว้

0: รุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
1: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
0: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
0: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะพบกับรายการ Animal Speak รายการเราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความสามารถของสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: น้องเฟย่าครับน้องเฟย่าทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรม
2: รู้ค่ะ
0: แล้วก็สัตว์ที่คุณหมอจะพาน้องเฟย่าไปดูในวันนี้เนี่ยก็เป็นแมลงที่มีความน่ารักมากเลยครับนั่นก็คือผึ้ง
2: ผึ้งหรือว่าบีเนี่ยนะคะแล้วมันช่วยทำประโยชน์ยังไงเหรอคะ
0: ก็ผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่คอยบินไปบินมาแล้วก็ไปผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรรมไงครับ
2: แล้วเฟย่าอยากรู้เรื่องราวให้ละเอียดแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูเลยดีไหมครับ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: สิ่งต้องมีแอนิมอล

0: คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรยังไงแต่อันดับแรกที่ผมอยากถามผอ.เลยก็คือว่าที่ศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: ประเด็นแรกคือชื่อนะครับมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยนะครับแต่ว่าที่เขารู้จักโดยทั่วไปคือศูนย์พึ่ง
0: ศูนย์พึ่ง
1: ปัจจุบันชื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
0: ครับพึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ชนิดครับผอ.ครับ
1: ประมาณ4หรือ5ชนิดนะ1พึ่งหลวง
0: พึ่งหลวง
1: พึ่งหลวงตัวใหญ่เป็นพึ่งป่าเป็นเจ้าป่านะครับนิสัยจะดุร้ายแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงได
0: ้คือพึ่งหลวงนี้เลี้ยงไม่ได้เลย
1: ครับพ่อสร้างรวงเดียวรวงใหญ่มาก
0: ครับ
1: เราจะเห็นที่สูงสูงตามต้นไม้ใหญ่ๆนะหรือตามหน้าผาก็มีอีกพึ่งอีกชนิดหนึ่งคือพึ่งโพรง
0: พึ่งโพรงครับ
1: พึ่งโพรงนี่ก็เป็นพึ่งที่สร้างหลอดรวงเยอะขึ้น
0: ครับ
1: มีหลายชั้นแล้วก็อีกพึ่งหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยก็จะเป็นพึ่งมิ้ม
0: พึ่งมิ้ม
1: รวงเดียวหลอดรวงคือรวงเดียวรวงแต่เล็กตัวเล็กๆหรือบางคนก็เรียกพึ่งแมงวันแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นพึ่งสายพันธุ์อิตาเลียนเขาเรียกพึ่งพันธุ์เป็นพึ่งโพรงชนิดหนึ่งอยู่ต่างประเทศแต่เขามีการพัฒนาปรับปรุงจนเชื่องจนสามารถที่จะมาวิวัฒนาการเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงเกษตรพาณิชย์ได้
0: เรียกพึ่งพันธ
1: ุ์พึ่งพันธุ์และอีกตัวหนึ่งเป็นพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในชันนาลงชันนาลงเป็นแมลงที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาแอฟริกาหรือเอเชีย
0: ครับ
1: อันนั้นเรามีอยู่ประมาณ32ชนิด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องเฟย่าครับผอ
2: สวัสดีค่ะ
0: เฟย่าเนี่ยเขาอยากรู้ว่าผึ้งเนี่ย

0: ะมีหูไหมคะ
1: ไม่มีหู
2: ไม่มีหู
0: แล้วมันจะได้ยินเหรอคะ
1: ได้ยินผึ้งจะมีภาษาของผึ้งก็เรียกบีแลนผึ้งสื่อความหมายโดยการเต้น
2: ท่าทางของเขา
1: เต้นบอกท่าทางมันบอกท่าทางถ้าเช่นการไปเจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แหล่งอาหารที่ใหม่ถ้ามันอยู่ไกลผึ้งก็จะเต้นแรง
2: วงจรชีวิตผึ้งเป็นยังไงครับผอ.มีอายุไขเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าก่อนไปถึงอายุผึ้งตรงนั้นในผึ้งในหนึ่งรังประกอบด้วยผึ้งสามวรรณะแต่มีสองเพศ
2: ผึ้งสาม
1: วรรณะนางพญาหนึ่งเป็นผู้นำ
2: ครับ
1: เป็นผู้นำนะ
2: คร
1: ับ ผมก็เลยจะบอกว่าอายุของนางพญาก็ถึงอายุถึง7ปี
2: 7ปี
1: แล้วอีกวรรณะหนึ่งก็จะเป็นวรรณะผึ้งตัวผู้นะครับ
2: ผึ้งตัวผู้ครับ
1: ผึ้งตัวผู้อายุก็ประมาณถึง6เดือนแต่ว่าผึ้งตัวผู้มีข้อจำกัดคือ1ไม่ต้องหาอาหาร
2: ครับ
1: 2ก็มีกินอาหารแต่ว่ามีหน้าที่ต้องผสมพันธุ
2: ์ผสมพันธุ์อย่างเดียว
1: ผสมพันธุ์อย่างเดียว
0: นะครับ
1: ผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งหลายตัวบางทีผึ้งขึ้นบินสูงไปข้างบนประมาณสัก50ฟุตนั้นเป็นการคัดเลือกผึ้งตัวผู้ที่แข็งแรงก็จะบินตามไปทันแล้วก็ผสมพันธุ
2: ์ครับ
1: ผสมพันธุ์เสร็จแล้วผึ้งเพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อ
2: เสร็จ
1: แล้วก็จะปล่อยอวัยวะเพศไว้ที่นางพญาแล้วผึ้งตัวผู้ก็จะตาย
2: อ้
0: าว
2: ก็คือผสมพันธุ์แล้วก็หมดหน้าที่ละ
0: แล้วก็เดสมอลเล่ละค่ะ
1: เพราะนั้นผึ้งตัวผู้ก็จะมีความสำคัญตอนที่ผสมพันธุ์แค่นั้น
2: ครับ
1: พอหลังจากนั้นบินกลับมารังถ้านางพญาได้รับการผสมพันธุ์จนน้ำเชื้อพอแล้วเก็บน้ำเชื้อไว้ตลอดชั่วอายุเพศผู้ไม่จำเป็นแล้ว
2: ครับ
1: ทีนี้ตัวบทบาทที่ต้องไล่เพศผู้พึ่งเพศผู้ออกจากรังก็คือพึ่งงานพึ่งงานจะเป็นพึ่งเวิร์กเกอร์ที่มีบทบาทภายในรังทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มอายุ3วันออกมาจากหลอดลวงเขาก็มีหน้าที่ทำความสะอาดรังแล้วทำความสะอาดรังเก็บเศษต่างๆทิ้งหน้ารังพอเลยจากนั้นอีก4วันก็มีหน้าที่เลี้ยงน้องน้องเฟรย่ามีน้องป่ะ
0: ไม่เคยม
1: ี
0: ค่ะ
1: ไม่เคยมีบอกว่าต้องมีน้องด้วยชีวิตในเราถ้ามีพี่กับน้องจริงป่ะเพราะงั้นผึ้งพอเขาเลี้ยงน้องก็จะดูดน้ำหวานมาป้อนให้น้องกินป้อนให้ไข่ให้หนอนให้ดักแด้ดูแลให้น้องจนโต
0: ถ้าเกิดหนูมีน้องนะคะหนูมีน้องนะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงค
1: ่
0: ะ
1: คือชื่ออะไร
0: แฮมสเตอร์เป็นชื่อลาฟค
1: ่
0: ะเป
1: ็
0: นน้องไปเลยค่ะ
1: แต่นั้นเมื่อกี้พอถามถึงพึ่งงานอีกอันพอเลี้ยงน้องเสร็จเขาจะมีหน้าที่สร้างหลอดลวงอีกเขาจะมีต่อมพิเศษพอกินน้ำผึ้งเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นหลอดลวงหกเหลี่ยมเท่ากัน
2: ไปดูเลยดีกว่าผมอยาก
0: ไปดูกันเลยค่ะอยากเห็น
2: อธิบายแล้วแบบโอ้ยอยากเห็นตัวจริง
0: อยากเห็นละค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับผึ้งหลังจะเลี้ยงเราก็ใช้สีขาวเนาะสีขาวนี่จะไม่ดูดความร้อนเพราะนั้นอุณหภูมิของผึ้งก็ต้องเป็นปกติ
2: น้องฟิยาเขารู้สึกจะกลัวผึ้ง
0: ทำไมมันสั่นๆนะคะ
2: ผึ้งเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาดุไหมครับ
1: ผึ้งโดยธรรมชาติก็ดุผึ้งจะหวงอาหาร
2: หวง
1: น้ำหวาน
2: ครับ
1: ครับ
2: แต่พึ่งที่เลี้ยงเนี่ยก็จะนิสัยก็จะไม่
1: ดุร้าย
2: เท่าพึ่งธรรมชาติ
1: ใช่เพราะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้าย
2: เพราะฉะนั้นเฟย่าไม่ต้องกลัวนะเฟย่ามา
1: ได้นะเดี๋ยวจะเปิดพึ่งให้ดูนะขั้นตอนการเลี้ยงพึ่งก็จะอันนี้ฝากครอบ
2: ฝากครอบ
0: มาก
1: นะคร
2: ับ เยอะจังเลย
0: เก
2: า
0: ะกันอย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วพอจะให้ดูถึงวรรณะของนางพญาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการยกพึ่งขึ้นมาเราก็อ่อนโยนเพราะพึ่งต้องการที
0: ่หายไปไหนหมด
1: อยากจะรู้ประเด็นแรกเราได้เห็นหลอดที่มันสร้างนางพญาแล้วล่ะ
2: อันนี้คือหลอดที่เขาสร้างเองครับ
1: อันนี้หลอดลวงสร้างเองสำหรับหลอดพึ่งงาน
2: อ
1: ันนี้หลอดพึ่งงานอันนี้หลอดสำหรับนางพญา
2: อ๋อนี่หลอดนางพญาอ๋อ
1: นี่เขาจะสร้างนางพญาใหม่แล้ว
2: หนึ่งรังจะมีแค่หนึ่งตัว
1: หนึ่งตัว
0: ครับแต่เล็กกระจีเดียวเอง
1: นี่น้องเพญาชี้ดูเห็นไหมยังครับ
2: จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยเห็น
1: ไ
2: หม
1: เขาจะเดินไปเดินไปนะแล้วก็ใช้ขาคู่หน้าวัดขนาดหลอดลวงแล้วก็เช็คด้วยว่าหลอดลวงนี้จะมีพึ่งงานคอยทำความสะอาดหลอดลวงได้ยังเขาจะต้องวางไข่เดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับถ้าหลอดไหนที่พร้อมเขาจะแหย่ก้นลงไปวางไข่
2: เขาแหย่ก้นลงไปเนี่ย
1: เขากำลังดูนะเขาจะเดินไปอย่างนี้นะพอเดินไปเห็นไหมครับพึ่งงานก็จะหลบหลีกทางให้เขาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเดินปล่อยกลิ่นฟีโรโมนไปด้วยนะ
0: ฟีโรโมนมันแปลว่าอะไรคะ
2: คือฟีโรโมนจริงแล้วมันมีหลายอย่างน้องเฟย่าเป็นสารสื่อชนิดนึงซึ่งเหมือนเอาไว้สื่อสารกันก็ได้
0: ค่ะ

0: ันนี้เราเห็นสีขาวๆเยอะใช่ไหมครับน้องเฟย่าดูนะคร
1: ับ อ๋อครับ
2: นั่นเป็นดักแด้หรือเปล่าคะ
0: เป็นตัวหนอนนะ
1: เป็นตัวหนอนดักแด้เล็กๆนี่ไงขาว
0: ๆเห็นไหมครับ
1: เต็มเลยนี่ตรงนี
0: ้เมื่อกี้เราเห็นนางพญาแล้วพอนางพญาเขาก็จะวางไข่ดูน้ำหวานตอนนี้เก็บน้ำหวานเยอะนะแล้วน้ำหวานเขาจะเก็บไว้ในหลอดลูกนึงนะครับ
1: คือถ้าอันไหนที่มีน้ำหวานเนี่ยสีก็จะเข้มถูกไหมครับถ้าเกิดสีอย่างนี้แสดงว่าไม่มีน้ำหวาน
0: ยังไม่มีช่วงนี้ยังเก็บน้ำหวานได้น้อยนะน
1: ี่
0: เขาเก็บน้ำหวานไว้ตอนนี้ผู้งานกำลังทำความสะอาดหลอดลวงเพื่อจะใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำหวานเก็บเกสรหรือให้นางพญาวางไข่นะครับ
1: ครับ
0: จะมุดหัวลงไป
1: ครับ
0: มุดลงไปแล้วก็ใช้ฟันใช้เท้าในเก็บทำความสะอาดนะครับนี่คือผึ้งเพศผู
1: ้
0: ดังการจับผึ้งเราก็จะจับตรงปีกน้องเฟย่าจับผึ้งได้ป่ะนี่ไม่ต่อยนะผึ้งเพศผู้ไม่ได้ต่อย
2: จับผึ้งไหน
0: จับลองจับได
1: ้นั่นแหละสงสัยเขาไม่เคยกลัวน้องเฟย่าเห็นอะไรบ้างนะวันนี้เมื่อกี้เห็นนางพญาใช่ไหมคะ
2: ผึ้งตัวผู
1: ้แล้วก็ผึ้งตัวผู้แล้วอะไรคะ
2: น้ำหวาน
1: น้ำหวาน
2: ดักแด้
1: ดักแด้แล้วมีอะไรคะหนอนเนาะแล้วก็เห็นโอ้ครบหมดเลยคราวนี้ผมอยากทราบครับว่าผึ้งเนี่ยมันน่าจะต้องมีเขาเรียกอะไรศ
2: ั
1: ตรูทางธรรมชาติบ้าง
0: ใช่
1: ซึ่งศัตรูในธรรมชาติเขาเนี่ยไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับ
0: คางคกไก
1: ่ไก
0: ่นก
1: นก
0: นกที่เป็นกินผึ้งเยอะกับนกจาบคาตัวสีเขียวๆนะ
2: อ๋อที่หนูเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: นั่นที่ปากปลายปากถ้าซูมได้เราจะเห็นว่าตอนนี้ก็มีผึ้งอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ตรงปากนะ
1: 1ตัวกินอยู
0: ่ตรงปากนะครับเห็นไหมครับที่เป็นแมลงด้วยกันก็จะมีตัวต่อมดแดง
1: มดแดงกินผึ้งอีก
0: มดแดงนี่ก็กินผึ้งคือขึ้นมาทางขาแล้วก็จะมากิน

0: ประโยชน์ครับเพราะผมได้ข่าวว่าพึ่งเนี่ยสร้างประโยชน์มากมายทั้งการเกษตรทั้งอะไรเงี้ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยงพึ่งหนึ่งคือช่วยเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตรเกษตรกรนิยมจะใช้พึ่งคือเช่นการบานของดอกเงาะอันนี้เราทำการศึกษาทดสอบวิจัยแล้วว่าเพิ่มผลผลิตได้5เท่าตัวใช้แมลงช่วยผสมเกสรจากต้นหนึ่งที่เราคลุมต้นไว้เลยไม่ให้มีแมลงเลยกับอีกต้นหนึ่งเรามีแมลงไม่ว่าจะเป็นพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงชนรง
2: ค์
1: เราใส่เข้าไปผลผลิตต่างกัน5เท่าครับ
0: แล้วมีอะไรกันครับ
1: ทีนี้พอเกษตรกรเลี้ยงพึ่งไปเพิ่มผลผลิตพืชแล้วพึ่งก็จะเก็บน้ำหวานเข้ารัง
0: ครับ
1: เกษตรกรก็จะผู้เลี้ยงพึ่งก็จะได
0: ้น้ำหวานด้วย
1: พอได้น้ำหวานเสร็จแล้วช่วงที่บินเข้ารัง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นฤดูที่มีเกสรเยอะโพลเลน
0: ครับ
1: ก็จะมีการเก็บเกสร
0: เก็บเกสร
1: ครับเกสรของพึ่งนี่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพเหมือนกับบีโพลเลน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอได้บีโพลเลนเสร็จแล้วก็จะได้จากพึ่งอีกคือยางไม
0: ้ยางไม
1: ้ยางไม้นะครับยางไม้ก็เรียกโพรโพลิส
0: โพรโพลิส
2: โพรโพลิส
1: ใช่ที่เขาจะเอามาทำเป็นช่วยค่า

0: ชื้อแล้วก็มีอีกอันนึงคือนมผึ้ง
1: นมผึ้ง
0: นมผึ้งนมผึ้งหรือ
2: โ
0: รยเย็นเยลลี่นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมให้ดูว่าการสร้างหลอดลวงนมผึ้งในนี้ก็จะสร้างเป็นนมเป็นนมผึ้งขึ้นมาเขาเรียกโรยเย็นเยลลี่
2: ใช่ไหมคะรสชาติเหมือนนมน้ำผึ้งผสมกับนมหรือเปล่าคะ
0: คล้ายกันสีคล้ายกันสีคล้ายกับนมนมข้นหวานครีม
1: ๆ
0: สุดท้ายจริงๆประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้งคือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นจะดีถ้าคนเลี้ยงผึ้งนี่ก็จะเน้นว่าไม่ใช้สารเคมีครับ
1: เห็นไหมตัวนิดเดียวสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรเยอะแยะเลยแล้วก็คนที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยก็อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าอยู่ในสิ่
0: งแวดล้อมที่
1: ดีนะครับ
0: ก็ถือว่าในเชิงอนุรักษ์ก็มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแล้วล่ะในชุมชนทุกชุมชนนะ
1: ครับยังมีอะไรอีกไหมครับท่านผอ.ครับ
0: ก็มีงานน่าจะเป็นพิษผึ้ง
1: พิษผึ
2: ้ง
1: พิษผึ้งที่มันประโยชน์ด้วยคร
0: ับ ผมพูดพิษผึ้งเนาะก็มีประโยชน์นะ
1: คร
0: ับ ใช้สำหรับบำบัดในการรักษาโรคนะแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอ
3: ได้ฟังจากท่านผอ.แล้วผมกับน้องเฟย่าก็อยากจะเห็นของจริงแล้วล่ะครับว่าพิษผึ้งนำมาบำบัดโรคได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราต้องนำเหล็กในของผึ้งมาทดสอบที่ผิวหนังก่อนว่าเราแพ้พิษผึ้งหรือไม่ต่อจากนั้นเราก็ทำการตรวจม่านตาเพื่อดูแนวโน้มของอาการป่วยต่อไปก็ถึงวิธีการรักษาซึ่งวันนี้ก็มีคนไข้ของที่นี่มารักษาพอดีเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
4: อันนี้ที่หมอได้พูดทำนะคะเป็นการต่อยพึ่งทั้งตัวนะคะเป็นลักษณะของการถอดเหล็กในแล้วก็มาจิ้มอะค่ะลักษณะแบบนี้ก็ใช้พริกขึ้นประมาณ 50% ถ้าพี่ไม่ทำใหม่
1: แล้วอย่างนี้พี่ก็ต้องมาอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ
4: ค่ะสำหรับการนัดคนไข้ของเราเนี่ยจะนัดสัปดาห์ละ1ครั้งระยะห่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะไม่เกิน7วันอย่างวันนี้คนไข้มาใช่ไหมคะอีก7วันข้างหน้าก็จะนัดมาใหม
1: ่ก็คือทำจนกว่าจะดีขึ้นหรือว่าเป็นคอร์สว่า7ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ย
4: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะทำจนกว่าคนไข้จะพอใจดีขึ้นอาการดีขึ้นนะคะ
3: หลังจากที่เราได้รับชมวิธีการบำบัดโรคจากพิษผึ้งกันแล้วแต่ประโยชน์ของผึ้งยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะท่านผอ.เนี่ยรอสาธิตให้เราดูอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำผึ้งจากรัง

สรผึ้งที่เฟรย่าการันตีแล้วครับว่าอร่อยมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับน้ำผึ้งและนมผึ้งเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนได้เช่นกันครับ

0: อยากจะลองมีอาชีพเลี้ยงผึ้งบ้าง
1: ครับผม
0: ผมอยากทราบว่าผมต้องมีการเตรียมตัวในการเลี้ยงผึ้งยังไงบ้างครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ผมจะต้องรู้จักครับ
1: จำเป็นจริงๆคือ3อันนี
0: ้3อันนี้คืออะไรบ้างฮะ
1: 3อันนี้1คือหมวกกันผึ้งต่อย
0: หมวกกันผึ้งต่อย
1: หมวกตาข่ายกันผึ้งต่อยอุปกรณ์อีกอันคือเครื่องพ่นฟัน
0: เอาละเพื่อนเอาก่อนเอาก่อนเพื่อนเอาก่อน
1: เครื่องพ่นฟันนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องอย่างนี้ตัวนี้สูบลมและดันเข้าไปนะครับ
2: 1 2 3 4
1: คือเหล็กงัดลังต้องถูติดมือไว้3อุปกรณ์ในการปฏิบัติเลยอุปกรณ์อย่างนั้นที่จำเป็นต้องมีคือคอนแล้วก็ในคอนก็จะมีลวดสแตนเลสขึงอย่างนี้มีร่องที่จะใช้ได้อีกอันก็น่าจะเป็นแผ่นลังเทียมแบบนี้คือแผ่นลังเทียมนี่ก็สร้างจากไข่ผึ้งผสมด้วยพาราฟีนพอเราใส่อย่างนี้เสร็จก็ไปวางไว้ในคอนผึ้งถ้าผึ้งมีเกสรและน้ำหวานเยอะใช้เวลา1วันหรือ2วันจะดึงเป็นหลอดรวงได
0: ้วัน2วันเองครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: ก็จะกลายเป็นอย่างนี้

0: ี้ก็จะขอแนะนำศูนย์ไม้ผลนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงนี้บทบาทของศูนย์ภายใต้กระทรวงเกษตรก็บูรณาการกันใครมีหน้าที่ดูสวนผลไม้ก็ดูไปส่วนผมในฐานะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็ทำเรื่องพึ่งแมลงเศรษฐกิจที่ช่วยผสมเกสรก็จะมีหนึ่งเรื่องพึ่งพันธ
1: ุ์พึ่งพันธุ์ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พึ่งพันธุ์ก็ช่วยผสมเกสร
1: ที่เราไปดูมาเมื่อก
0: ี้ใช่ครับ
1: พึ่งโพรง
0: พึ่งโพรงแล้วอีกตัวหนึ่งก็มีชันนาโรง
1: ชันนาโรงครับ
0: ชันนาโรงเราก็ทำจุดสาธิตเราก็มาเลี้ยงในนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชดังนั้นพืชที่ต้องการแมลงก็จะมีเงาะ
1: ครับ
0: ลำไยสองตัวนี้เราก็ชัดเจนนี่คือแปลงเงาะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้นะ
1: ครับ
0: เงาะนี้ก็มีการปรุงแต่งนะฮะเราใช้เนื้อที่ในการปรุงเงาะก็ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดังนั้นแมลงที่จะผสมเกสรเราก็จะวางในพื้นที่ว่า1งานต่อชันโรง1รัง
2: แล้วพื้นที่1ว่าอะไรหรอคะ
0: พื้นที่1งานคือกว้าง20เมตรยาว20เมตรอันใน1ไร่จะกว้าง40ยาว40ใน1ไร่ถ้าปลูกระยะ10คูณ10ก็1ไร่มี16ต้นไม้ผลนะการปลูกของระยะไม้ผลนะ
1: คร
0: ับ เราก็จะ16ต้นต่อ1ไร
1: ่16ต้นต่อ1ไร
0: ่ครับถ้าปลูกระยะขึ้นอยู่กับถ้าดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกงาม
1: ดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง
0: เพราะการที่ดินดีมันจะมีการเจริญเติบโตกิ่งก้านมันแตกไปเยอะมันจะถึงกันเร็วพอถึงกันเร็วทำให้พืชชะลูด
1: นะครับ
0: มันก็การปลูกพืชต้องหวังผลคือต้องวางแผนตรงนี้สำคัญมากในการจัดการดินนะครับ
2: แล้วเนี่ยค่ะต้องวางตลอดหรือเวลาไหนถึงเวลาไหนคะ
0: ถ้าดอกไม้เริ่มบานเราจะวางเริ่มบานช่วงบาน 10% ก็วางระยะเวลาประมาณ10วันอันดอกไม้แต่ละชนิดจะบานไม่เกิน27วัน
1: ครับ
0: อันเราก็บานช่วงตรงกลาง
1: ครับ
0: พอดีเลย10วันฮะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชันโรงพึ่งเนี่ยทำประโยชน์ยังไง
0: ทำประโยชน์และ
1: ไปดู
0: ได้ครับ

0: ตอนนี้ติดดอกเต็มเลยนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นลูกแล้วไม่ใช่ดอกผมพูดผิดต้องบอกว่าติดลูกเต็มเลย
1: ติดลูกแล้วครับผม
0: ครับอันนี้เป็นต้นอะไรคะเฟย่าทราบไหมคะ
2: ลำไยหรือเปล่าคะ
0: ลำไย
1: อ
0: ้
1: าวเก่งจังเลยเนี่ยเฟย่าถึงเป็นเด็กกรุงเทพก็จริงนะครับเจอเห็นแค่ใบกับลูกเล็กๆยังดูออกเลยนะครับ
0: อันนี้คือที่เขาผสมติดละอันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: เยอะครับก่อนแต่นี้นี่เพิ่งตัดออกไปนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปต่อช่อเราก็มีประมาณไม่เกิน30ผลคือต้องการให้ผลผลิตสมบูรณ์ก็เราก็จะไว้ประมาณกลุ่มขนาดนี้ต่อ1ช่อ
0: คือโดยปกติถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะเยอะมากเลย
1: เยอะมาก
0: นี่คือถ้าไม่ได้แมลงช่วยผสมเนี่ยอาจจะติดไม่เยอะขนาดน
1: ี้ติดไม่เยอะเป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ครับ
1: ของในการเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร
0: ค
1: ือว่าแมลงก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับงั้นภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีเราก็มาเน้นเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้แมลง
0: ครับน้องเฟย่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายดอกเลยค่ะ
0: ได้ความรู้อะไรบ้างดีกว่าถามเฟย่าดีกว่า
2: สนุกมาก

0: เห็นผึ้งมีความสามัคคีกันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็กลัวๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เริ่มชินกับผึ้งแล้วค่ะ
1: ฝากถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างครับ
2: ครับผมขอบคุณหมออ้อยแล้วก็น้องเฟรย่ามากนะครับวันนี้ถือว่าเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะ
1: ครับ
2: สิ่งหนึ่งผมว่าปัจจุบันเรื่องการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงต่างหากนะครับผมในฐานะที่อยู่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์
2: ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักตอนนี้เราดูแลประชาชนในรากหญ้าทุกชนชั้นนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปฏิบัติได้จริงก็เน้นว่าเราคิดถึงคนและสินค้าและพื้นที
1: ่แ
2: นวนโยบายของเราจะทำก่อนทำจริงทำทันทีมุ่งผลสำเร็จแล้วก็ยั่งยืน
1: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟย่าเนี่ยนะครับจะต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่ให
0: ้
1: ความร
0: ู้
1: นะครับขอบคุณผอ.มากนะครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครั้งหน้าเฟย่ากับหมออ้อยจะพาไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ใหม่ๆอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shapeShape, shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อน

รวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดลคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลาเนี่ยเขาก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแต่ทราบไหมครับว่าปลาเนี่ยเขาสามารถแปลงเพศกันได้ด้วยโอ้ยว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขาจะแปลงเพศปลาไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทำไปทำไมผมว่าเราไปติดตามหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับยี่หู
1: พี่สุพงษ์วรวงศ์เกษตรไทยไอดอลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแอบกระซิบมานะครับว่าลูกปลาที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนั้นก็คือเพศผู้ละครับว่าแต่ว่าเจ้าปลานิลเพศผู้เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงล่ะครับพี่สุพงษ
2: ์สำหรับนะครับการดูปลานิลนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับเห็นได้ชัดว่าปลาในรุ่นเดียวกันนะครับตัวผู้เนี่ยจะตัวกับตัวเมียนะครับใต้คางเนี่ยปลาจะเป็นสีแดงบ้างนะครับสีม่วงบ้างนะครับหรือสีชมพูบ้างนะครับแล้วลักษณะผิวพรรณนะครับเขาจะสีเขาจะสดใสนะครับมากกว่าปลาเพศเมียนะครับสีของเกล็ดนะครับของผิวนะครับตัวเมียเนี่ยจะสีซีดกว่าตัวผู้นะครับอันนี้สามารถบอกเพศปลาได้ถึง 80%
0: อย่างนี้อายุกี่เดือนพี
2: ่ปลาพวกนี้อายุประมาณปีครึ่งแล้วครับทำไมไม่โตมากกว่านี้เพราะว่าเราจำกัดอาหารถ้าอ้วนมากก็จะไม่ไข่ถ้าผอมมากก็จะไม่ไข่ปกติถ้ามันเหมาะมือเนี่ยก็ต้องประมาณสักตัวละประมาณ300กรัมนะครับหรือ3ตัวต่อกิโล
0: อันนี้คือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี
2: ใช่ครับ
1: บ่อขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรลึก1เมตรพี่สุพงษ์ก็จะปล่อยปลานิลไปทั้งหมด400ตัวครับเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย300ตัวจากนั้นก็จะปล่อยให้เจ้าปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติละครับประมาณ1เดือนผ่านไปปลาตัวเมียก็จะได้รับการผสมพันธุ์จนครบทั้งบ่อละครับ
0: แล้วอย่างตัวเมียเนี่ยแล้วเวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยที่นี่ปล่อยผสมธรรมชาติ
2: ปล่อยผสมธรรมชาติครับปลาตัวเมียก็จะไข่ออกมานะครับแล้วก็ปลาตัวผู้ก็จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปหลังจากนั้นแล้วตัวเมียก็จะอมไข่ไว้ในปากทีนี้เราก็มาเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุกๆ7วัน
1: แม่ปลาจะอมไข่ที่ได้รับการผสมน้ำเชื้อแล้วเอาไว้ในปากนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาไข่ปลามาได้ยังไงล่ะครับพี่สุพงษ
2: ์ข้อไข่ต้องเย็นๆนะต้องทำแบบเป็นจังหวะเนิบๆเท่าหน่อยโ
1: ที่บุญโฮมฟาร์มเขาจะทำการเคาะไข่ปลานิลสัปดาห์ละครั้งนะครับไข่ที่ได้จากแม่ปลาแต่ละตัวก็จะมีระยะของไข่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งด้วยการเป็น5ระยะหลักๆละครับระยะที่1ไข่จะมีลักษณะกลมสีเหลืองอ่อนระยะที่2จะเริ่มเห็นจุดสีดำเล็กๆบนไข่ละครับเข้าสู่ระยะที่3ก็จะสังเกตเห็นตาและเส้นเลือดที่ชัดเจนขึ้นส่วนระยะที่4ลูกปลาฟักออกจากไข่แล้วล่ะครับเห็นหัวและหางได้อย่างชัดเจนแต่บริเวณท้องก็ยังมีถุงไข่ติดอยู่นะครับและระยะที่5ถุงไข่ที่ติดอยู่ก็จะยุบแล้วล่ะครับ
2: ปลา1ตัวนะครับ1เดือนจะไข่1ครั้งประมาณ1เดือน1ครั้ง
0: บ่อเนี้ย400ตัว
2: ครับ
0: ตัวเมีย300
2: ครับ
0: ตัวผู้100
2: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะ
2: ครับ
0: ตัวเมียแต่ละตัวก็จะมีการผลิตล
2: ู
0: กออกมาในแต่ละรอบ
2: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยฮะ
2: คร
0: ับ
1: น้องๆฝ่ายเคาะก็จะทำการแยกไข่แต่ละระยะแล้วก็รีบลำเลียงส่งเข้าห้องเพาะฟักต่อไปโอ้ยงานนี้โอเอไม่ได้นะครับเพราะจะมีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปลาฉะนั้นอย่ารอช้าไปโรงเพาะฟักกันเลยที่แผนกเพาะฟักจะทำความสะอาดไข่ปลาด้วยน้ำเปล่าฆ่าเชื้อด้วยน้ำเกลือแล้วล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับก่อนจะนำไปชั่งเพื่อจดบันทึกน้ำหนักของไข่ปลาที่ได้ในแต่ละรอบครับไข่ปลาระยะที่1และ2จะใส่ไว้ในกรวยด้านในกรวยจะมีน้ำวนตลอดเวลาครับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับในปากแม่ปลาให้มากที่สุดยังไงล่ะครับเจ้ากรวยนี้ยังคัดไข่ที่เสียออกไปด้วยนะครับไข่คุณภาพดีอัตราการฟักจะจมอยู่ก้นขวดส่วนไข่อัตราการฟักต่ำจะลอยอยู่ด้านบนและจะถูกคัดทิ้งในที่สุดละครับส่วนไข่ในระยะที่3ถึงระยะที่5จะทำการแยกไว้เป็นถาดๆแบบนี้ละครับน้ำที่ใช้ในโรงเพาะฟักเป็นน้ำที่มาจากบ่อบำบัดครับถูกสูบมาเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์ผ่านกระบวนการกรองก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการเพาะฟักในแต่ละขั้นตอนครับเมื่อก้าวสู่ระยะที่6ก็จะเริ่มเห็นเป็นลูกปลาเต็มตัวก่อนจะทำการย้ายเจ้าลูกปลาออกจากโรงเพาะฟักเอาไปลงกระชังละครับ
2: เขาฟักออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็น2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน
0: เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ชายนะผู้หญิงนะตอนอยู่ในไข่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ครับประมาณสัก7วัน10วันขึ้นไปแล้วหลังจากฟักออกเนี่ยตัวที่เป็นฮอร์โมนเพศผู้เยอะนะครับก็จะเป็นเพศผู้ไปนะครับตัวที่มีฮอร์โมนเพศเมียอยู่ในตัวมากก็จะเป็นเพศเมียตามหลักธุรกิจแล้วในการเลี้ยงปลาในสมัยก่อนเราเลี้ยงปลารวมเพศนะครับใช้เวลาปีครึ่งนะครับกว่าจะได้ขายแต่ถ้าเราไปเลี้ยงปลาเนนเพศผู้นะครับก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ

0: 7 8เดือนก็จะจับขายได้แล้ว
1: อุ้ยครึ่งครึ่งเลย
0: ครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะว่าปลาเพศผู้มันตัวเร็วกว่าตัวเมียถึง 30% แล้วอย่างนะครับปลาตัวเมียที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากออกลูกออกไข่แล้วนะครับก็โยมไข่ในปากอมไว้ตั้งแต่ประมาณ 15-20 วันนะครับ
1: โอ้ไม่กิน
0: เราถามท่านพิธีกรว่าอมไว้เราจะกินอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้พี
0: ่มันอะไรเนี่ยมังกรอมไข่
1: ครับหอมเลยพี่ห
0: ั
1: วโตเลย
2: จะเปลี่ยนเขาเป็นตัวผู้เนี่ยพี่ไปเพิ่มยังไงครับฮอร์โมนเพศ
0: การแปลงเพศนะครับการแปลงเพศประเด็นจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศผู้นะครับ
2: ขอไปดูอาหารที่ทำให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเพศผู้
0: เดี๋ยวจะพาพิธีกรไปชิมอาหารปลาเนียนแปลงเพศ
2: แล้วผมชิมแล้วผมจะต้องแปลงเพศด้วยไหม
0: มันจะเป็นซูเปอร์แมน
1: เฮ้ยเป็นเล่นไหมพี่ไปเลยพี
0: ่ครับไปดูเลยครับ
1: อย่าได้ช้าเลยครับ
0: สำหรับส่วนผสมของปลาเนียนแปลงเพศนะครับก็จะมีส่วนของฮอร์โมนนะครับแล้วก็เป็นปลาป่นนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับเอาปลาป่นใส่ไปชั่งไป10กิโลครับอันนี้เพื่อเสริมสร้างโครงกระดูกนะครับให้ปลามีความแข็งแรง
3: ครับเอาเปิดไฟ
2: คุกนี้นานไหมพี่นานไหม
0: 5นาทีครับ
2: 5นาที
0: ครับ5นาที
2: จับเวลาไหมครับ
4: อาหารปลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยออกก่อนเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานล่ะครับตอนนี้อาหารปลาแปลงเพศพร้อมแล้วครับเจ้าลูกปลาในกระชังก็โตพอที่จะแปลงเพศได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มแปลงเพศปลากันเลยดีกว่าครับให้อาหารปลาแปลงเพศเป็นเวลา21วันในอัตราส่วนดังนี้ครับวันที่1ถึงวันที่5ให้75กรัม6ถึง10ให้150กรัม11ถึง15ให้250กรัมและวันที่16ถึงวันที่21ให้ไปเลยครับ350กรัมครบ21วันตามกำหนดเพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกปลานิลเพศผู้แล้วล่ะครับลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตรก็จะเริ่มออกจำหน่ายได้แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเกษตรกรด้วยกันเองนี่ล่ะครับส่วนลูกค้าธรรมดาอย่างเราๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับบุญโฮมฟาร์มเขาก็จะเลี้ยงปลานิลต่ออีก 6-7 เดือนได้มาเป็นปลารุ่นให้พวกเราได้จับจ่ายไปทำอาหารอิ่มท้องกันละครับที่นี
2: ่พี่เป้าครับถามเนี่ยว่าอย่างฟาร์มปลานิลเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วพี
0: ่บุญโฮมฟาร์มเนี่ยนะครับตั้งมาทั้งหมดปีนี้ปีที่21ครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับตลาดค่อนข้างดีมากนะครับจะดีมากขยับมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อประมาณ5ปีถอยหลังมาเนี่ยนะครับเรื่องเพราะว่าการตลาดเนี่ยดูมันแคบลงที่มันแคบลงเนี่ยเพราะว่าส่วนแชร์การตลาดเดี๋ยวนี้มีฟาร์มมีบริษัท มาทำลูกปลาเนี่ยเยอะมากลูกค้าขาเก่าเราก็หายไปขาใหม่เราก็หาไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนอันที่หนึ่งผลิตให้มันน้อยลงเพื่อลดต้นทุนนะครับอันที่สองก็เอาลูกปลาไปทำเป็นปลารุ่นสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการปลาไซส์ใหญ
2: ่
0: และอีกอย่างเราก็ไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเองนะครับ
2: แล้วปัญหาที่เราเจอ
0: ปัญหาที่เจอเราเจอหลักๆนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องแรงงานเรื่องที่สองเรื่องการตลาดนะครับเรื่องที่สามเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้ปลามันตาย
2: ในการทำเลี้ยงปลาเนี่ยในเป็นระบบฟาร์มเนี่ยสิ่งสำคัญคือน้ำ
0: ใช่ครับ
2: การบริหารจัดการน้ำของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เราได้แหล่งน้ำนะครับมาจากบึงขุดเขานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่นะครับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับสำหรับการจัดเก็บน้ำเราจะสูบน้ำมาจากบึงแล้วก็อยู่ในใส่ในบ่อพักน้ำนะครับแล้วก็ปรับสภาพน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จะสูบกระจายไปตามบ่อต่างๆที่เราต้องการที่จะปล่อยปลาหลังจากที่น้ำที่เราใช้แล้ว
2: ครับ
0: หรือเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเราจะหมุนเวียนกลับไปหาบ่อพักน้ำแล้วมาบำบัดแล้วก็กลับมาใช้นะครับ
2: แล้วสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้าง
0: สิ่งแรกนะครับต้องวัดใจตัวเองก่อนว่า1เราชอบมั้ยอันที่2ตลาดถ้ามีตลาดแล้วเราค่อยเริ่มทำนะครับข้อ1นะครับสำคัญมากต้องรู้จักมาศึกษาหาประสบการณ์หาความรู้จากฟาร์มที่เขาเคยทำมาแล้ว
2: อย่างเช่นที่นี
0: ่ครับที่นี่ใช่เลยครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือจริงแล้วนะครับหลักการให้นะครับให้ความรู้เนี่ย

0: มันได้อะไรมากกว่าให้เงินให้ทองให้เขาไปปฏิบัติเขาจะไปสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาแก่ครอบครัวเขาแก่วงตระกูลเขาแล้วจะมีผลดีต่อประเทศชาติ
1: จากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแล้วนะครับพี่เป้ายังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปแบบไม่กักไม่หวงวิชาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและแน่นอนที่สุดครับประโยชน์ก็จะตกต่อประเทศชาติเราจะมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่เป้าสุพงศ์วรวงศ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเยสซิร์
2: รับไปเลยครับพี่เป้าครับเกษตรไทยไอดอลครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับ1ใน8จังหวัดอ่าวไทยตอนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณอ่าวตัวกอครับซึ่งเนื่องจากโครงการปิดอ่าวตัวกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ำแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ำครับเรามาตามดูกันว่าหลังจากปิดอ่าวตัวกอแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวเลอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการปิดอ่าวตัวกอจะเป็นอย่างไรฮ่าๆอย่าช้าครับตามไปดูกันเลยอยากรู้ว่าปิดอ่าวตัวกอแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามจากปากพี่ๆที่อยู่กับทะเลอ่าวตัวกอกันล่ะครับและเราก็ได้ชายผู้บอกตัวเองเต็มปากเต็มคำว่ามีความเป็นลูกทะเลอยู่ทุกอณูอย่างพี่คฤตกรแซ่เอี๊ยบแห่งบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคนนี้ล่ะครับ
2: อย่างพี่กรนี่เป็นชาวประมงมากี่ปีพี
3: ่โอ้ตั้งแต่พ.ศ. 21
2: ผมยังไม่เกิดเลยลุยมาแล้วหน้าน้ำทะเลอ่าวตัวกอนี
3: ่มันน่าจะทั่วทะเลไทยอ่ะ
2: ตอนนั้นสระน้ำเป็นยังไงฮะของทะเลไทย
3: โอ้ตอนนั้นมันอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายมันเยอะมากอ่ะ
2: เยอะจนพูดไม่ถูกเลย
3: ครับเยอะมาก
1: ได้ยินอย่างนี้ก็ต้องยอมละครับว่าเมื่อก่อนสัตว์น้ำในทะเลบ้านเรานั้นเยอะจริงๆแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงลดจำนวนลงอย่างมากเลยล่ะครับพี
3: ่เสร็จแล้วเนี่ยทรัพยากรมันไม่ทันกับเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ลงใช้
2: ครับพี
3: ่นี่คือปัญหาของทรัพยากรที่มันลดถอยลงเยอะมากมาย
2: จนมาถึงแบบเรื่องที่บอกว่ามีการแบบปิดอ่าวตัวกอ
3: จงจนมาถึงที่ว่าพอจะค่อยเริ่มคิดว่าจะปิดอ่าวตัวกอ
2: ครับ
3: มันรวมทั้งกลุ่มประมงมันรวมทั้งข้าราชการนักวิชาการก็รวมกันคิดว่าทำยังไงให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
2: อ
3: ย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดเรื่องการปิดอ่าวตัวกอ
1: ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวครับในการพักฟื้นทรัพยากรธรรมชาติว่าแต่ว่าอ่าวตัวกอเนี่ยเขามีความสำคัญกับท้องทะเลไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่กอน
3: อ่าวตัวกอเนี่ยมันเป็นทะเลโคลนที่ใหญ่อะใหญ่มหาศาลติด1ใน7ของโลกเป็นผลผลิตสัตว์น้ำสู่อ่าวไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวตัวกอ
1: จากผลการประชุมระหว่างกรมประมงสมาคมประมงและชาวประมงเมื่อวันที่9เมษายน2556ที่ผ่านมามีมติให้ปิดอ่าวตัวกอครับโดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีนั่นเองครับโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีระยะเวลาในการปิดอ่าวในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมรวม2เดือนด้วยกันและจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา3ปีเริ่มจากปี2557ถึง2559นั่นเองล่ะครับทางฝั่งของประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กพวกพี่ๆชาวประมงเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับ
4: ช่วงที่ว่าไม่ได้ออกทะเลก็ลอยอวนเล็กๆอยู่ชายฝั่งแล้วก็หาปูทะเลตามชายพังตามชายป่า
5: ช่วงมันไม่มีเรือใหญ่ๆมากวนเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยคือว่ากุ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิด
6: คนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับเรือเล็กก็ดีเพราะว่าเหมือนกับหยุดพักถ้าไม่หยุดเลยเรือใหญ่อยู่ข้างนอก ของก็ไม่ถึงเรือเล็กพวกกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ถึงเรือเล็กเรือใหญ่เขาเอาไปก่อนหมด
1: สำหรับเรือขนาดกลางซึ่งอยู่ในข้อห้ามไม่สามารถทำการประมงในช่วงนี้ได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างล่ะครับ
7: เราก็ไม่ได้ออกแล้วเหมือนเราพักผ่อนของเราในตัวเสร็จนะแล้วก็ซ่อมเรืออะไรทีนี้พอปิดช่วงมิถุนากรกฎาคมเนี่ยมันน่าหากินของเรามันก็ไม่ดีต่ออาชีพที่อาชีพเรือรุนเนี่ยมันไม่ดีอาชีพอย่างเรือลากเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไปได้ทั่วหมดของเราคือหากินชายฝั่งก็ดีมันก็แหละช่วงพักทะเลแต่คงไม่นานละมันก็ต้องคุ้ม
1: การปิดอ่าวตัวกออาจจะส่งผลกระทบต่อการหาสัตว์น้ำอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันก็คือ
3: เป้าหมายคือทำยังไงให้สัตว์น้ำอ่าวตัวกอเนี่ยมันมีอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลูกช่วยหลานเราจะได้มีกินมีทำประมงอยู่ได้
2: คืออยากเห็นภาพวานๆอะไรกลับมาบ้างอะไรใช่ไหม
3: ใช่
1: แม่ถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแล้วพี่กรบอกว่าชาวบ้านที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นการฝากหรือบริจาคแม่ปูที่ไข่เต็มท้องให้ไปไข่ที่ธนาคารปูของชุมชนละครับ
2: ว้าวได้มาแล้วพี่นี่คือปูม้าที่มีไข
3: ่ครับไข่นอก
2: ใช่ไหมครับวันนี้ได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้
3: าตัว
2: ห้าตัวนี่ก็ไข่เรียกว่าออกแนวเหลือง
3: ครับ
2: แต่ไม่เหลืองมากอีกกี่วันฮะ
3: อันนี้ประมาณ 2-3 วัน
2: เขาถึงจะสลัดไข
3: ่
2: สลัดไข่ออกไป
3: สลัดไข่ออกจากตัว
2: ครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่เห็นนะไข่ค่อนข้างค้ำกว่าตัวแรกเฮ้ยพี่อันนี้แบบปลิเลยอ่ะอันนี้ไข่คือยังไม่ได้เสียใช่ไหม
3: ยังไม่เสียอย่างตัวเนี้ยนะอีกไม่เกิน24ชั่วโมงละ
2: เอาเหรอ
3: ตัวนี้ยังไม่เกิน24ชั่วโมงมันจะเริ่มสลัดไข่สีนี้ก็คือสีเทาออกดำแล้ว
2: คือระยะสุดท้ายแล้ว
3: ระยะสุดท้ายแล้ว
2: ตอนนี้มี5ตัวเดี๋ยวรีบไปที่ธนาคารก่อน
3: ครับไป
2: คือไปเป็นช่องให้เขาแบบไปสลัดไข่ก่อน
3: ให้สลัดไข
2: ่โอเคไปเลยพี่ปะครับ
1: จุดหมายต่อไปของแม่ปูที่ไข่เต็มท้องก็คือที่แห่งนี้ล่ะครับธนาคารปู
8: ไอ้ชา
2: เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรับน้ำหนักได้กี่กิโลฮะ
3: รับได้เป็นร้อย
2: ชัวนะฮะ
3: ชัว
2: ผมอ่ะชีวิตเกินร้อยนะฮะ
1: พี่กรบอกว่าหัวใจหลักของธนาคารปูก็คือปล่อยไข่ปูคืนสู่ท้องทะเลแทนที่จะไปสู่ท้องตลาดนั่นเองล่ะครับ
3: ตัวนี้ประมาณ 500,000
2: 500,000 บาท
3: 500,000 ฟอง 500,000 ตุ้งเฉพาะไข่เป็นที่อยู่ในประมาณ 500,000
1: ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าไข่เหล่านี้ไม่มาปล่อยที่ธนาคารปูแล้วล่ะก็น่าเสียดายโอกาสในการขยายพันธุ์ยังมากเลยนะครับ
9: ปล่อยแล้วนะ
3: ไปทำหน้าที่ของคุณ
2: แล้วไม่ต้องเอาไอ้เนี่ยหนังสติ๊ก
3: ต้องเอาออกครับต้องเอา
2: หนังยาง
1: อย่าเพิ่งหนีบ
3: จับได้ถูกวิธีมาก
2: ครับผม
3: เอาละฝากอาหารให้เขาด้วย
2: พรีเมียมให้เลยเอาไปเลยนะ
10: แรงๆวันนี้นิดนึงแรงมากๆเนี่ยมันจะมีออกซิเจน
1: อีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแนวกันคลื่นนั่นเองครับ
2: พี่กรณ์บริเวณที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แต่เดิมอย่างสะพานที่เราทำเนี่ยเดิมตรงนี้มันทะเลหมดเลย
3: ทะเลหมดเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นจากสะพานเลย
2: แล้วที่ปลูกทึบๆมาอย่างนี้นี่ปลูกตั้งแต่ปีไหนเนี่ย
3: ปี53เริ่มต้นปลูกวันแรกเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาปี53
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนได้ว่าแต่มันจะมากขนาดไหนกันล่ะครับคุณพี่กร
2: พื้นที่จากฝั่งจนถึงไปทะเลเนี่ยกินพื้นที่เท่าไหร่
3: กินพื้นที่ความลึกจากฝั่งออกไปทะเลเนี่ยตอนนี้ได้300กว่าเมตร
2: 300กว่าเมตร
3: ลึกออกไป
2: แล้วความยาวเรียกไทยฝั่งอ่ะ
3: ความยาวนี่เกือบ6กิโล
2: โ
1: หเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกๆคนที่เคยมาร่วมปลูกป่าในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบอะไรบางอย่างเข้า
2: ที่เห็นตรงนี้ตรงเนี้ยแนวไม้ไผ่เนี่ย
3: ให้เดาก่อน
2: เลยนะคนมีความรู้
3: ครับ
2: อันนี้แต่เดิม
11: เป็นกำ

0: ลงเมืองใช่ไหม
1: นี่เป็นแนวกันคลื
0: ่
1: น
0: แนวกันคลื่น
1: ใช่แนวกันคลื่นที่ทำอยู่ในทะเล
0: ครับนั่นหมายความว่าไอตอนที่แรกๆที่มันมีแบบทะเลเนี่ย
1: ใช
0: ่ตรงนี้ก็โล่งหมดเลย
1: ตรงนี้เป็นทะเลเลยตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ต้นทางนู่นนะมาถึงเนี่ย200เมตรแล้วเนี่ย
0: นี่ยังไปอีกนะ
1: ครับยังไปต่อได้อีกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแนวกันคลื่นที่อยู่ในทะเลเดิม
2: โอ้โหจากแนวไม้ไผ่กันคลื่นตอนนี้ได้กลายมาเป็นอนุสรณ์กลางป่าแสมไปแล้วล่ะครับโอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมแอบเห็นนี่มันรอยเท้าอะไรกันล่ะครับพี่กอน
0: แอบเห็นรอยเท้าพลทหารที่ลาดตระเวน
1: เ
0: ล
1: ยเป็นพลมีพลทหารที่ลาดตระเวนมาลาดตระเวนไอ้พวกสัตว์น้ำที่มันมาอาศัยอยู่โคนๆนี่ถ้าไปเจอตัวหนึ่งก็เป็นพันบาทบูทะเลเนี่ยมันจะมานอนอยู
0: ่หูอย่างนี้คนชาวบ้านก็ไม่แย่งมาจับกันปั๊บ
1: ๆก็ใครมาก่อนพอเห็นรอยเท้าแล้วคนที่สองเขาก็จะไปที่อื่นละถือว่าเขาหมดสิทธิ
2: ์ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่กอนกันหน่อยดีกว่าครับว่าการปิดเอาตัวกอเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนั้นที่ผ่านมาได้ผลเป็นยังไงกันบ้าง
0: ประโยชน์ของการปิดอ่าวตัวกอในช่วง2เดือนนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเนาะ
1: ปีที่2แล้ว
0: ประโยชน์มีอะไรบ้างฮะที่เห็นแบบชัดๆเลย
1: จากที่ทะเลอ่าวตัวกอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือ
0: ครับ
1: พอปิด2เดือนเนี่ยมันฟื้นฟูอย่างมหาศาล
0: มองไปเห็นปลาว่ายในทะเลอย่างนี้เลยมีไหม
1: ถูกต้องมองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชายฝั่งเนี่ยออกไปแค่50เมตรนะ50เมตรปลาทูเนี่ยเข้ามาถึงปลาทูขนาด10 15 16 17 18ตัวโล
0: แล้วอย่างที่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเคยตามบ้านนะครับที่ตากเอาไว้คือทำกะปิถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ชาวบ้านก็คือหามาจากทะเลอ่าวตัวกอนี่แหละ
1: ครับ
0: อ่าฮะ
1: พวกพ่อบ้านก็ไปหามาจากทะเล
0: ครับ
1: แม่บ้านก็มาแปรรูป
0: ซึ่งยังในช่วงปิดอ่าวยังหาได้ใช่ไหม
1: ช่วงปิดอ่าวเนี่ยเป็นช่วงฤดูเคยพอดีฤดูหน้าเคยต้นปี
0: ครับ
1: ก็คือยังหาได
0: ้ยังหาได้
1: ครับ
0: แต่ต้องเป็นเรือที่อยู่ใน
1: พิกัดที่เขาไม่ห้าม
0: ก็คืออนุญาตให้อ
1: นุญาต
0: การประมงที่อยู่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรฮะ
1: หนึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดแล้วอย่าโกรธกันนะทุกคนต้องลดการเรื่องเห็นแก่ตัว
0: ครับ
1: นะทุกคนเนี่ยลดเรื่องเห็นแก่ตัวสักคนละหน่อย
0: ครับ
1: นะแล้วมาช่วยกันว่าสิ่งไหนควรอนุรักษ์นะเหมือนช่วงปิดอ่าว2เดือนเนี่ยทุกคนส่วนหนึ่งดีใจส่วนหนึ่งไม่พอใจเนี่ยตรงเนี้ยเราทำยังไงให้ชาวประมงจูนก็มาหากันได
0: ้ครับ
1: ถ้าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เนี่ยนะผมว่าฟาร์มยั่งยืนในทะเลอ่าวไทยเราเนี่ยทำยังไงลูกชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ไปตลอด
2: ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องอาศัยความเสียสละพึ่งพาอาศัยกันและความร่วมมือของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชายทะเลบางกระเจ้าทุกๆคนเขาทำกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ๆบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติ

บัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3.

0: ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดินclimate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถึงพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทํานาเขาไม่ทําเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทําหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทําพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอกนะ
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่ด้วยปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงยากับแพง
1: นี่ขายจ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาจ้างผมก็จดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบกระสอบละร้อยโล
3: ก็ใจอ่อนด้วยกันนะ
4: สิบบาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำสามสิบไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็สองปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดนะ
4: เนี่ยมันคุ้มพอ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยเราจะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเราใช้เป็นล่อแมลงครับผมใส่ที่ขวดเขาเนี่ยครับผมมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกเนี้ยจะเป็นพวกแมลงวันทองพวกเนี้ยครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็

0: มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
1: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
0: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดีกว่า

ันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งขาต้นละเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับ

ันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำได้ทันเหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้อย่างเงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไง

0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
2: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
3: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
2: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันกรรมพื้นบ้านพันแท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงวันที่3กันยายน2569

0: ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกขึ้นด้วยความเข้าใจอันทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัด
1: มหาราชบรมราชบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลทั่วไปเมื่อจะและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติ
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิม

วัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตจัดขึ้นในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2578สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเป็นสถานะตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศรึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษ

จ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจินนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจินในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจินในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจินในกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจินในกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจินนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา 11 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้าง

ล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรชินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนกาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนักชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ
โรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรร

คิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคม

าติให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัคชลีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำศิลป์พัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปลำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบล

พสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เกียร์ประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489

0: ไปกวนเขา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
0: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
1: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
1: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลๆ
0: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุจะมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: ต้นนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะฮะที่จะเอาไปใช้งานแต่เป็นหน้าที่ของเชฟจากัวครับ
1: อันนี้คือแป้งกล้วยนะครับตัวนี้นะครับเคยทำพันอะไรออกมาแล้วบ้างครับ
2: ตัวนี้ที่เคยทำจะเป็นทำเป็นทองม้วน
1: ทองม้วนครับ
2: วันนี้ก็จะมาดูแล้วว่าเชฟจะทำอะไรให้ทาน
1: จริงๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำเป็นของที่ทานง่ายๆอย่างเช่นตัวแพนเค
2: ้
1: กเป็นตัววัฟเฟิลกรอบเดี๋ยวจะทำตัววัฟเฟิลกรอบเนี่ยให้พี่ชิมแล้วพี่ลองดูว่าตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครับ
3: ครับผมพร้อมครับ
1: โอเคครับอันดับแรกนะครับเราใส่เป็นแป้งสาลีก่อนครับตามไปด้วยแป้งกล้วยครับแป้งสาลี2ส่วนแป้งกล้วย1ส่วนนะครับตามไปด้วยน้ำตาลนะครับแล้วเกลือครับผงฟูนะครับใส่จากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำมันนะครับลงไปแล้วใส่ไข่ครับถ้าเกิดเราอยากจะให้กรอบนะครับเราก็ใส่ไข่ไป2ฟองนะครับแล้วเราก็ผสมนะครับทุกอย่างให้เข้ากันครับ

0: และแล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอย
1: เดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะให้มีความอร่อยไอ้นี่เป็นน้ำผึ้งที่ได้จากกล้วยน้ำว้านะครับตากไว้นะครับเราก็ใส่นะครับ
0: ทุกอย่างคือกล้วยหมดเลย
1: นะครับกินกล้วยเนี่ยจะบอกให้ว่าคนไทยบอกว่ามันทุกอย่างในชีวิตจะง่ายมากทำอะไรก็ดีหมดเพราะว่ามันกล้วยง่าย
0: ๆนึกว่าแบบเข้าห้องน้ำแบบไหลลื่นเลยแป้งมันดอกมาแล้วมันดูเนี้ยมาก
1: คนทำน่าจะดี
0: อันนี้ผมเป็นคนทำคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เหรอตัวแป้งครับพี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เก็บได้นานนะครับเราก็ไปอบอีกรอบนึง
2: แปลว่าอันนี้เราเอาไปตากในโดมพลังงานก็ได
1: ้ใช่ครับมันจะทำให้ตัวของขนมเรามีความกรอบขึ้นไล่ความชื้นนะครับ
0: พอใส่แบบเครื่องครบทุกอย่างมาแบบโคตรดี
1: โคตรดีเลยใช่ไหม
0: แซ่บ
1: โคตรดี
2: อร่อย
1: น
2: ะฮะ
0: คือเฮ็ดขายได้ง่ายๆเลยผมซื้อเลย
1: โอ้นี่ถ้าเคยเป็นบ้านพบนี่เขาบอกว่าร้อยอย่างแรงเลย
0: ร้อยแรงเลย
1: มันแหละร้อยอย่างแรงเลยภาษาสุพรรณว่ายังไงครับอร่อยนะครับ
2: อร่อยมากเลยค่ะ
1: มันอร่อยมากนะครับอร่อยมาก
3: ชิมมาเ
1: พิ่ม
3: แล้ว
1: เชิญเลยครับพร้อมแล้วครับมาเลยนะครับ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
1: อันแรกครับนี่นะครับ
3: นี่
1: แล้วมันก็ต่อเชิญเลยครับ

0: ครับผมสำหรับเทปนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้เทปหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะไปเจอพลังงานดีๆแบบไหนก็คงต้องรอดูส่วนผมก็มีหน้าที่เหมือนเดิมครับผมไปหาวัตถุดิบ
1: สำหรับผมนะครับเชฟจากัวนะครับจะเอาวัตถุดิบนะครับที่ได้มาจากพลังงานทดแทนนะครับมารังสรรค์นะครับให้เป็นเมนูอาหารลดเลิศนะครับและที่สำคัญจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งและรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนครับ

้ยพี่ต้มก็จะไล่ๆหน่อยเพิ่งฝนตกมาเมื่อคืนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์นะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเราจะมาหาวัตถุดิบดีๆจากพลังงานดีๆนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปตักบาตรกับชาวบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวมานะครับ

0: ป็นจริงเดี๋ยวเชฟ
1: อ่ะ
0: พีทเป็นไงบ้างเมื่อกี้เขาชาวบ้านนี้เขาต้อนรับเราอย่างแบบอลังการมากมีเต้นรำมีใบสีสุ
1: ขอบอุ่นอ่ะอบอุ่นมากเลยแล้วของอ่ะ
0: ยังไม่ได้เข้าไปเก็บเลยเราต้องอยู่กับชาวบ้านก่อนเขาสาจัดงานต้อนรับเราอย่างแต่เชฟอ่ะเตรียมพร้อมยัง
1: ผมอ่ะพร้อมตั้งนานแล้ว
0: อ่ะรู้เหรอผมจะไปเอาอะไรมาให
1: ้ไม่รู้คุณเอาอะไรมาเดี๋ยวผมทำให้หมดเลยอ้าว
0: โอเคแล้วถ้างั้นจินตนาการเอาเองตามที่วัตถุดิบที่ได้มา
1: ไม่เคยกลัว
0: แต่บอกให้นะว่าข้างในเนี้ยปลอดสารพิษทุกอย่าง
1: ออร์แกนิกหมดเลย
0: ใช
1: ่เอามาเผื่อผมด้วยเดี๋ยวผมจะขนกลับกรุงเทพโอเคไหม
0: จะออกฟรี
1: ก็อ่ะทำไมล่ะก็ดีสิไม่ชอบเหรอนะ
0: ชอบ
1: โอเคเดี๋ยวผมรอนะ
0: ทำไมรู้สึกว่าเชฟให้ผมไปเหนื่อยหาวัตถุดิบอยู่คนเดียวในขณะที่เชฟรอที่รถแบบ
1: คุณยังเด็กๆอยู่คุณจะต้องแบบฟิลตายวิ่งแล้วก็ต้องไปหาไม้ได้ไง
0: โอเคครับผมได้
1: เดี๋ยวเจอกัน
0: เตรียมพร้อมครับเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในละ
1: โอเค
0: พอเชฟไปรอที่รถเลย
1: โอเค

0: Sawarot.
1: กระเจี๊ยบนี่มันเป็นดอก
2: จ้าเป็นดอกก่อน
3: ไอ้เป็นดอกเราก็จะออกมาเป็นลูกค่ะ
2: อันนี้จะไม่แบบมันกระเจี๊ยบต้มน้ำนี่ค่ะ
1: ครับ
2: เป็นกระเจี๊ยบเขียว
3: เขียวประโยชน์เยอะค่ะ
1: มันต่างกันยังไงครับกระเจี๊ยบต้มน้ำครับอันนี้บอกครับดอกกระเจี๊ยบ
3: จานนี้แหละค่ะต้นกระเจี๊ยบ
1: มันคือลูกกระเจี๊ยบ
2: เคยเห็นไหม
1: บ่เคยเห็น
2: เอาไปทักปลากับป้าพวงเด้อเขาทักน้ำมันยังเขาได
1: ้เขาบอกให้อ้อมไปทักป่ามะม่วงมันถึงจะเข้าได้ตอนนี้เขาก็ได้สวรสได้กระเจี๊ยบอ่อนแล้วก็บางนี้มีอย่างอีกครับเนี่ย
3: บวบเลี่ยมค่ะ
1: บวบเลี่ยม
3: เป็นบวบเลี่ยม
1: นี่บ่
3: จ้านั่นแ
1: หละโอ้นี่ปาทอกว้าวเราพอแล้วไม่ต้องเอาหลายดอก
2: แบกสันแบก
1: ก็มีคนไปเก็บมากของตัวนี้
3: จ้าเทราคาพักที่เฮาใส่น้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ของเฮาน่ะค่ะ
1: สิเข้าว่าตะกี้นี่แรง
3: จ้ะแม่นยุ่นบ่นี่แรงค่ะบัดพอนี้เฮาได้มาได้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเฮากับพ่อกันปลูกผักอย่างงามเลยค่ะ
1: ก็คือน้ำใต้บาดาล
3: แม่น
1: น้ำใต้บาดาลก็คือเป็นการเจาะลงไปเพื่อที่จะสูบน้ำที่อยู่ใต้บาดาลเนี่ยขึ้นมาเป็นน้ำที่สะอาด
3: จ้ะสะอาด
1: กินได้เลยตัว
3: ได้ค่ะ

0: เฮาใช้น้ําตัวนี้แล้วค่ะงามค่ะแต่ก่อนรายได้ก็บ่ปานใดค่ะก็เฮาได้มาได้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะค่ะเนาะปฏินี้ผักเฮาก็งอกงามขึ้นปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะที่อื่นบ่มีน้ําแต่ว่าที่นี่มีน้ําตลอดเลยค่ะแต่ก่อนก็มีสมาชิกอยู่8คนค่ะแต่ปัจจุบันนี้40กว่าล้านแล้วจ้ะ
1: ชีวิตก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นค่ะมีรายได้เฮาก็พอได้ใช้ได้สอยได้อยู่ได้กินกับพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ล่ะค่ะครอบครัวก็บ่ได้แยกกันไปไสค่ะ
1: ครับ
0: ซอยกันเฮ็ดผู้ใดมีลูกมีหลานยังตอนแรงสิก็จะมีเด็กๆเพิ่นออกมาสีบจักรยานอ้อมสวนของเฮาเลยค่ะยังมีความสุขแล้วจ้ะ
1: ครับว่าชีวิตพ่อเพียงมีความสุขแน
0: ่แม่น
2: ครับผมก็อย่างที่เห็นที่นี่มีพลังงานดีๆผลผลิตดีแน่นอนแต่ทีนี้เราไปดูว่าเชฟจะสามารถมอบเมนูดีๆให้เราได้หรือไม่ไปกันเลยดีกว่าขอรักแน่ๆเลย
3: ตอนนี้ทีมงานเราทะเลาะควายแล้วครับผม
2: เชฟครับ
4: ครับผม
2: วัตถุดิบมาแล้ว
4: ผู้ใหญ่หลนครับ
2: นี่ได้อะไรมาเยอะแยะเลยมีทั้งฟักบวบกับกระเจี๊ยบแล้วก็มีเสาวรส
4: เสาวรสอ๋อทำไมหายไปตั้ง2ชั่วโมงได้มาแค่นี้
2: ไปเดินดูมั้ย40กว่าไร่แล้วน่ะ
4: 40กว่าไร่เหรอครับ
2: ฟังมากครับโอ้โหกว่าจะเดินดูทั้งหมดแล้วก็มีผู้ใหญ่เราต้องมานั่งคุยกับเขา
4: ผู้ใหญ่โหลนคุยกันรู้เรื่องไหม
5: ก็ถ้าเป็นภาษาเดียวกันก็คุยรู้เรื่องครับ
2: แต่ยังที่เรารู้เรื่อง
4: เออนี่พูดอีสานเก่งมากเลยผู้ใหญ่โหลนครับ ผมมาทั้งทีเนี่ยผู้ใหญ่อยากได้เมนูอะไรครับ
5: ของเราก็เป็นผักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ
4: ครับ
5: แต่ไม่รู้ว่าผักหลายชนิดนี่จะไปทำอะไรให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเรา
4: อ๋อตะกี้ที่ผมมาเนี่ยผมสังเกตเห็นเนาะตอนที่เราทำใบสีสุขวัญเนาะ
2: ครับ
4: เราก็จะแบบต้องไปซื้อน้ำมากินปกติน้ำเป็นขวดแพงไหม
5: ก็ขวดละ10บาท
4: โอ้ย10บาทไม่ดีครับผักเนี่ยนะครับเรามาทำเป็นน้ำผักแล้วเสิร์ฟเขาเลยแล้วเราไม่ต้องไปซื้อน้ำละฉะนั้นเงินน่ะถ้าเกิดวันนี้เราซื้อน้ำทั้งหมด100ขวดเนี่ยเราต้องเก็บเงินไป 1,000 บาทเอาผักของเราเนี่ยมาใช้เสริมแทนดีไหมครับ
5: ดีคร
4: ับ อ้าว
2: ฉะนั้นยกให้เป็นหน้าที่ของเชฟต่อเลยครับ
4: เดี๋ยวรอชิมนะครับชิมคนเดียวไม่อร่อยต้องมาทานกันทั้งหมู่บ้านเลยถึงจะได้บอกว่ามีเพื่อนกินอร่อยด้วย
5: ครับผม
4: ครับ
2: อ้าวเป็นไงจ้าฉันเข้าไปส่วนคนอื่นมากัน
5: ครับ
2: ป้าเข้าลงกันลงกัน
4: อันดับแรกเราเลือกนะครับหนึ่งเสาวรสครับนี่นะครับมีความเปรี้ยวแล้วมะนาวก็เปรี้ยวได้นะครับแตงกวาครับแตงกวาก็ทำให้รสชาติดีได้นะครับนั่นเรามาหั่นนะครับกันเลย

ในการใส่นะครับเราก็จะเอาแตงกวาเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับถัดจากนั้นนะครับเอาเสาวรสนะครับควักนะครับลงไปที่สำคัญนะครับเราใส่เห็ดครับเติมน้ำลงไปนิดนึงครับแล้วเติมน้ำผึ้งครับ

0: ร็จเรียบร้อยครับสมคิดผู้ใหญ่ร้อนเชิญเลยครับ
1: ได้น้ำอะไรมาครับเชฟ
0: นี่นะครับเป็นกระทกรกนะครับเตาลดใส่น้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วใส่แตงกวาครับนะครับแตงกวานี่ครับกินไปเลยสดชื่นครับนี่ให้ชิมนะครับเชียร์ส
1: เชียร์สตำจวกเบิร์ดแก้ววะ
0: สดชื่นเลย
2: ครับสดชื่นดีครับ
0: โอ้สมคิดสุดยอดเลยอ่ะผมหายเหนื่อยจริงเลย
1: ไปเดินมาเก็บนั่นเก็บนี่ผมเหนื่อยมากเลยอยากจะกินน้ำสักแก้ว
0: อย่างนี้ต้อนรับแขกได
2: ้ผมว่าโอเคเลยครับ
0: โอเคเลยนอกจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหลายตัวเดี๋ยวผมจะปั่นให้ผู้ใหญ่ดูมะเขือเทศปั่นได้นะครับเอามะระไปต้มแล้วมาปั่นได้ฟักทองไปต้มก็ปั่นได้บวบนะครับปอกก็ปั่นได้นะครับตัวไหนที่อยากจะกินสุกก็ต่อยต้มก่อนแล้วเอามาถึงปั่นแค่นี้ทุกอย่างกลายเป็นน้ำผักโนนสวรรค์ครับนี่นะครับ
1: เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการทำน้ำผักโนนสวรรค์ที่หมู่บ้านโนนสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์อย่างที่คุณเห็นกันนะฮะเราจะไปตามชุมชนต่างๆเพื่อหาแหล่ง energy ดีๆวัตถุดิบดีๆเพื่อมาให้เชฟนั้นออกทำเป็นเมนูที่สุดยอดครับผม
0: ก็จะเอาตัวนั้นนะครับมารังสรรค์นะครับเป็นเมนูใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดนะครับสร้างรายได้สร้างความสุขและสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนเหมือนกับน้ำผักโนนสวรรค์กินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์เลยครับ
1: wow. แต่ก่อนที่เราจะปิดรายการเราจะกินกันเองแค่3คนไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ฝากมาฝากมาเด้อจังไหนก็ขอบคุณพ่อนี่หลวงด้วยครับผมขอบคุณนี่หลีที่เข้าไปครับ
3: แซ่บอร่อยค่ะแซ่บหลีค่ะรสชาติไม่ค่ะแปลกสุดยอดสุดยอดไม่ต้องไปขอแสวงหาจากที่ใด
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: เวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะสาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟูบไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองพัดว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอ่ะเนี่ยวงวางอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มหัวนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้ายว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีอยู่แค่ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลไว้เรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ์
1: The more time you spend in the mountains, the more knowledge you will

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทาง
1: เล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาบเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป backcountry ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ backcountry ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: อุ้ยหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โยโฮเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กหลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กหลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กหลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาสโนว์แมนเลยเราไปปั้นสโนว์แมนกันบ้างไหม

เข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นอ่ะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟสเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอซ์สเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา

0: ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการพุ่งแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆสองอันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่สองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วฟูบลอดเรียบร้อยสองข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและส่วนอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
0: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อยจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุกขะขุกขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยพระเจ้า

มองนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กๆๆไกลอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

0: ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะหิมะหิมะหิมะหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือเกลเชอร์ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอ่ะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาล็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะเทือกเขาล็อกกี้เป็นเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอะ
1: ล็อกกี้มาเทนไฮ

0: ริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกคือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนเราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้สโดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไปด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปอ่ะหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบอะไรนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปแล้วนะยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้อุ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยเหยียบแตกเหมือนมันถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วยหาเราจะขึ้นลงไหนอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: เฮ้ยยังไงต่อ
1: นี่ข้ามานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าเออนั่นแหละเสร็จแล้วก็ข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เหยียบโอเค

นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเงินเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟค่ะมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอ้น้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลย เห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรแบบเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ 3:00 แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้อง

0: ช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรกมันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
1: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
0: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นหิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามากปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

การการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอุปถัมภ์ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแก

0: ในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กเก้จริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
2: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
0: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
2: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้หรือจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: คอ
2: ยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
0: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และคุณพลนะครับผม
2: พากรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
2: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
4: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
5: wow.
4: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 300,000

0: 50,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
1: ็
0: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
1: โอ้
0: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700 ล้านตัวต่อปีนะครับ
0: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ
1: ้
0: าพวกนี้ไปเนี่ย350,000 ตันเอฟเฟกต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
0: 5-6 รอบเลย
1: มาถึง
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
0: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
2: 6 เดือน
1: ลดไปได้เยอะแค่ไหน
0: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
0: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
0: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
0: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
0: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ๆๆครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาใน LINE แอดเนี่ยเขาสามารถขอ request แบบ sample
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
0: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมและก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่ปู่นะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: แล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ค่ะ
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัว
2: ร์คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: รวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเตะอดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปเข้าไปหากันโอ้โหวิ
3: ่โอ
0: ้คิดถึงบ้านเก่า
3: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
3: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
3: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
3: MDF นั่นแหละคร
0: ับ
3: ไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
3: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเขาเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
3: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอ่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
3: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาแพ้มันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
3: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
3: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
3: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
3: ใช่ครับ
0: นะคือถามหลายเกรดนะขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
3: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
1: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
3: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
3: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
3: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
3: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
3: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
3: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
3: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
3: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ตาด้วย
3: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

กันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างอ่ะเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะ
1: ก
2: ็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: แรงไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอนอ่ะถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นนะเหมือนเอ็นเสาเอ็น
1: อ่
0: ะตอนนี้ก็ซอยเพิ่มเพื่อไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้ง
0: รื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดือดไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี้ยไว้
2: เ
0: พราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หนุ
0: นยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันแหละ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมัน
2: เ
0: ลยแต่พักเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคือแค่มัน
2: เดี๋ยว
0: หมดไป
2: ขอ
1: ลอง เล่น
0: ตัวนี้หน้าตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: ในของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบมันเคยแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็การง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
1: โอ
0: ้ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นานอยู
0: ่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ทีมเหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
1: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเนื่องว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อย นะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าส
0: ั
2: ตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะใช่ไง
2: ก็ระวังไว้นะ
0: อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติเนี่ย MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: ก็ผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เทะ
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้าน

0: านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
0: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
2: ้มันแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
0: หนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
2: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
0: ้
1: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
0: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
1: โอเค
2: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมลูกสาวเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
0: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
0: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปลุยต่อครับ

0: ั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: แต่ที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้น A ที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1

ึง5เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้น A ที่ถูกบีบอัดจากการบดถ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน10ถึง100เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด10ถึง100เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R E soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O N G L OMERATE conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดเนี้ยมาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: สักกุไร
3: ซามูไร
4: ซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้เนี่ยท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าเข้าใจนะ
4: หญ้าอร่อย
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง

0: ขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊บอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊บขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเรามันลดลง
0: กำไรน้อยลง
1: อันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
0: แปลก
1: รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็โตก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นน่ะสิโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันทั้งขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช่
1: จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์ญี่ปุ่นแต่ทำรายได
0: ้เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้

0: ็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้าง
1: โอ้โหน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยแหละครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยแหละครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาก็จะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เอ๊ะ
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของ
2: เด็กๆใช่ยังไม่เป็น
1: เด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวๆๆขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็มาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันทำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: แก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้ละเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช
1: ่ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับ

0: เมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
2: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
1: ใช่
2: ผลผลิตถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
2: ดอกจะได้สวย
1: ใช่
2: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
2: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
1: ครับ
2: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช่
2: โอ้แบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช่
2: ลงในการเพาะกล้า
1: เพาะกล้าก
2: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
2: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช
2: ่แล้วก็มาลงดิน
1: ใช
2: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันหนูอ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
2: อ๋อพี่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
2: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช
2: ่อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
2: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
2: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
2: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
2: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่
2: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
2: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่ฮะ
2: ถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
2: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: และ
2: พร
1: ้
2: อมขาย
1: 3เดือน
2: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
2: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดเนาะ
1: ใช่แล้วก็ปลูกใหม
2: ่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
2: ถ่าย
1: เทเพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
2: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
2: ดินต้องร่วน
1: ใช่
2: น้ำอ๋อเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
2: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
2: ่สารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
1: หลักหลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
2: ับ
1: อ๋อ
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
2: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
2: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
1: ่ครับ
2: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่3
2: 4เดือนเรา
1: บำรุง
2: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
2: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
2: อยากดูที่ตัดได
1: ้อืม
2: พาไปดู
1: ได้ได้ครับ
2: เอ้ยแต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้
2: นไม่ขึ้นมันตึงอะดิ

0: ในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะไม่โกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊ะแดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูไหมอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: ดอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: แน่
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
2: ้
1: ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างงี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างเพราะงั้นเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
2: ใช
1: ่ควบคุม

0: ล้ว
1: ควบคุม
0: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบนจาม่าที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
1: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
1: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
1: ใช่สวยทุกครั้ง
0: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเรานั้นแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่
0: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
1: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่อยู่จัดไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้เชิญครับอ
0: ยากจะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: อ้าวไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรเนี่ยเอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
0: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ์
0: โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
1: ใช
0: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก 70%
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
1: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยมาสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่นึงเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: อ๋อเราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
1: เขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
1: เลย
0: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: กลวิธี
0: การของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้า

0: ที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
0: 2คน
1: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบายเขา
0: ทั้ง2คนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช่
0: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการเขาจนตัดเสร็จ
1: ใช
0: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปที่รถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจามาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช่อนใบ
0: นอนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่3อย่างน่ากลัวที่สุด
0: นอนช่อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันธุ์แมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรานี้ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเคมันได้ผล
0: ข้อมูลมาจากไหน
1: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่พื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมตอนที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยๆเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงแมลง
1: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บ มันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
0: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
1: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
0: ปีที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
1: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
0: ้อ
1: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
0: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
1: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่ท่วมกรุงเทพครับ
0: ก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
1: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
0: อ๋อ
1: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซื้อ
0: ไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
1: ้
0: าไปส่งก็ไม่ได้
1: ใช
0: ่
1: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
0: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
1: ใช่
0: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
1: ใช่
0: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
1: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
0: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
1: ก็พอครับพอได้อยู่
0: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
1: ่ครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตากจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตากกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามครับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร
2: ่
1: ใส่กล่องแพ็คไป

0: เอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมงเขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆแล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
1: ้ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไปได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาว มาเลยสวยสุดตอนนั้
1: น
0: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: ก
1: วัน คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจากกระพัดอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้มาแล้วขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เออ
1: เข้าใจผิด
0: เออ
1: เชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ควงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังค์ครับ
0: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเป็นจำนวนมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูด นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการ

0: สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาวนา

0: การเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับไปอยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะไม่ทำได้แบบเก่าพ่อแม่ทำมาเนี่ยเหมือนทำแล้วมันก็ไม่พอเนาะทำแล้วมันก็ถักกบนี่แล้วมันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทำแบบนั้นก็เลยพยายามลองศึกษา

0: เราก็ไม่ได้แนวคิดว่ามันไม่ควรตัดหญ้าไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้ววันหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดแต่สักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหาเมื่อ2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหม จริงๆสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้มาก

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเนี่ยครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นกิ้งหวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็กๆ
0: เหมือนในดอกอะไร
3: สวยวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก้งหวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่ไป
0: น้ำถ้าไม่มีแล้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บเมล็ดพันธ
1: ุ์พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าทำแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบป้ามีเม็ดอัญชันนะเอาไหมเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการเนี้ยระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วโทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: เรานั่งรถจะไปกัน
1: รถอะไร
2: รถไฟ
3: ไป
4: ไ
3: หน
4: ข้าง
3: ใน ไปจับปู
5: ได้จับปู
6: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารจอดลงจากขบวนรถโปรดจอด
3: ที่ท้อง
0: ส
3: นาม
7: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุทิพย์จริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได้
1: มาแล้ว
2: คุณแม่ให้ผมต้องอยู่ฝั่งขวามือนะ
3: พระเจ้าสบายดีจริงที่สิ่งที่เด่นๆนั่นคือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาน้ำขอบจ้าขอบ
6: พี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
7: โอ้แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้ําจับ
8: นี่ไงจะ
9: รอใช่มั้ยใช่มั้ย
7: ใช่มั้ยหายากจัง
9: ไอ้
7: ค
9: ิ
7: ดว่าเป็นห้องแอร
9: ์จับเลยจับอันนี้อยู่ข้างบน
7: ไหนช่วยดูหน่อย
9: มาจับแบบนี้นี่มาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆ
10: เ
5: ดี๋
10: ยว
5: เ
10: จ
9: ็บเหมือนนี่ค่ะจะถอดลงครับนี่จับงี้ลูกจับงี
7: ้
9: เออ
7: น
9: ะ
7: ไม่มีที่
9: แขนรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
8: เนี่ยพี่ผมจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะงั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของเด็ก
4: ๆซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
11: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
7: เอาอันนี้ตัดได้นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นนี่มันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: โต๊ะเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่เป็นชาวนา

0: การเลี้ยงดูแลพ่อแม่
1: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
0: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับไปอยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะไม่ทำได้แบบเก่าพ่อแม่ทำมาเนี่ยเหมือนทำแล้วมันก็ไม่พอเนาะทำแล้วมันก็ถักกรบกรบไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทำแบบนั้นก็เลยพยายามลองศึกษาลองมั่วๆดูก่อนแรก

0: ไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วมาหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดอะไรทักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหามา2ปีที่แล้วที่ว่าแรงหนักๆฮะคือของชาวบ้านตายเกือบเยอะมากบางสวนตายยกสวนเลยครับเพราะเขาตัดหญ้าเตียนดินแต่สวนเราคือมีหญ้าเยอะมากหลายคนก็จะบอกให้สวนเราขี้เกียจไหม จริงสวนนี่ก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายามปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
0: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
1: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
0: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้มาก

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่น
0: แรกไม่แน่ใจ
1: ด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเนี่ยครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปุ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นคิกฮวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็ก
0: ๆเหมือนในดอกอะไร
3: ก็ประจายวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก๊กฮวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านน่ะนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแรงมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็โอเคก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บเมล็ดพันธ
1: ุ์พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกรัมนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทำแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอาไหมเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: เราอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่าผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับรู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองอ่ะยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการนี้ระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้นั่นคือความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วโทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
1: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจกิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้ คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
6: ผู้โดยสารก่อนลงจ้าขบวนรถก่อนจะสอบทุกค
7: นไปทางโน้นไปทางโน้นไหน
8: แล้วที่บอกได้แค่ตรงนี้ก็มีที่ว่างครับ
9: จริงๆแล้วไอ้การจัดทริปเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได้
1: มาแล้ว
2: น
1: ี่
2: แหละ
3: พระเจ้าสบายดีจริงที่สิ่งที่เด่นๆนั่นคือผมพยายามทำแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาน้ำขอบจ้าขอบ
6: พี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
7: โอ้แต่ว่ามันตาย
6: แม่พี่อ้ําจับ
8: นี่ไงจะ
9: ไปไหม
8: ใช
7: ่ไหมหายากจัง
9: ไ
7: ม่
9: มีใคร
7: คิดว่าเป็นห้องแอร
9: ์จับเลยจับอันนี้อยู่ข้างบน
7: ไหนช่วยดูหน่อย
9: มาจับแบบนี้นี่มาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆ
10: เ
5: ดี๋
10: ยว
5: เ
10: จ
9: ็บเหมือนนี่ค่ะจะถอดลงครับนี่จับงี้ลูกจับงี
11: ้
9: เออ
11: น
9: ะ
11: ไม่มีที่
9: แขนรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
8: เดี๋ยวพี่ผมจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะมันคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสนอร่อยของ
4: ซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
3: มาแล้วครับปูนาชุบแป้งทอด
12: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
7: อันนี้ตัดแม่นะ
0: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจำเป็นเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่หมุนอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอ้วนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอ้วนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50ซมและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่

ใหญ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พอดีพวกเราผ่านมาแถวนี้แล้วก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละครับแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันที่แปลว่าเรากินจนพุงโตแน่ใช่แล้ว
0: คันนี้เลย
1: คันนี้มันเจ๋งมาก

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลี่ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะ
1: ร้านมาเลยค่ะ
0: ไปทานกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึงอย่างแรกนี่ต้องทำยังไงบ้างคะ
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ได
0: ้เลยค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อย
4: ๆ
0: แล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะคะหนักเลยนะพี่เฟย์
4: พ
1: ี่
4: เฟ
1: ย์ที่
4: น
1: ี่ท
4: ำไมทำแบบเขาตรงเนี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆที่จ๋าแล้วก็ไม่ติด
0: จ้าจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
1: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่

0: เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
0: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้แล้วครับได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
0: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
1: ่ะไม่หมดเลยหรอ
2: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
1: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
3: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
3: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
0: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
3: โอ้ยอย่างเงี้ยกี่ปีแล้ว
0: ประมาณ10ปีค่ะ
1: โอ้ยอย่างนั้น
0: ในด้วยความตัวเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
2: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็วนี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
2: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
0: ขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
2: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
0: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
2: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพื่อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
2: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
2: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกันใส่

0: จับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
1: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กๆทราบไหมเอ่ย
0: ในนี้ลูก
2: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
2: ่ก็จะสวย
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
2: ถูกค
1: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
3: แล้วเราก็ต้องทำชีพแบบนี
1: ้ดูสิคะเราก็ไฟด้วยต้อง
0: เป่าให้ดับก่อนนะคะเมื่อเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: อันนี้ก็รีบปิด
0: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
4: ใช่ค่ะให้งั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วนะคะ
0: ไปลูกพรจะแบกเก็บเอาของมานะลูก
4: ได้
1: มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
0: ข้าวตอกค่ะ
2: ข้าวตอก
0: นะคะ
2: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
4: รวม
2: อันนี้มีบดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะโหเก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้อตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหม

0: โอ้โห
1: มากเกินไปแล้วค่ะ
2: เข้าอะไรอยากรู้ไหมคะ
3: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
0: ช้อนเดียวพอ
3: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
0: ค่ะ
3: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
3: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
5: ยัง
6: ยังค
3: ่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะอ่ะช่วยกัน
7: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
3: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
8: ได้กินแล้ว
2: เฮ้ยได้เหมือนข้าวพองอะ
3: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหมกันหรือเปล่านะ
7: ทำได้ไหมครับพอไปเยอะอย่างเงี้ย
3: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังดูกันเลย
6: โอ
3: ้
6: ย
3: เด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
6: ใช่ค่ะ
8: ม
6: ี
8: ป
6: ้
8: าตรงนี้ด้วย
3: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
6: ได้เลยค่ะ
3: ค่ะไปไ
1: ปเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: ค่ะแอบไหม้นิดนึงนะ
8: นี้
3: เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: เราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยไปด้วยนะคะค่ะสู้ๆนะคะเด็ก
9: ๆก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
6: รู้แล้ว
9: ค่ะตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
6: ค
9: ่
6: ะ
9: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลใครคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
1: ใครไหมคร
9: ับ เทได้ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเลย
1: เห็นไหมคุณป้าค่ะเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
9: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มาฝั่งน
9: ี้
1: มา
9: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
9: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษ 1/3
4: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
9: ใส่เศษ 1/3 ค่ะ
4: ใส่หมดเลยใช
9: ่
4: ไหม
9: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
4: อ๋ออันนี้
9: เหลือไว้2ส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้2ส่วน
4: ร้อนนะคะเนี่ย
9: ค่ะ
8: เยอะเลย
1: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
9: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
8: ไม่เคย
9: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
4: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
9: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
4: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
9: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองจะซึมเข้าไปเองค่ะ
8: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
9: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
4: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
9: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมาก

0: ูกถ้าเอาตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
1: เยอะเลย
0: เราเทน้ำตาลลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
2: พี่ครับกวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี
2: ้อันนี้สงสัยน้องพีนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
4: มือละ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
2: ่โอเคได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
2: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมเพื่อนที่เราทำมันมีช็อ
0: คคล้ายๆกันเลยลูก
2: สงสัยเอาแม่พิมมาวางอันนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
2: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
4: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
4: ้ทุเรีย
0: นเดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
2: า
0: ะ
2: ยังไม่ได้
0: หนูได้กดกี่ก้อนแล
2: ้
0: ว
2: อ๋อพิมพ์อยู่นี
4: ่ได้แต่ความเลอะเทอะ
2: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
4: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
2: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: กดทุกลูก
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
2: งั้นหนูทำ
0: เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
2: หนูไม่ค่อยอยากหน
4: ู
2: ขอโอ้โห
4: ผม
2: ซึ่งมือทำ
4: ผมขออันนี้มือจะรีบเลย
2: อันนี้คือมือ
0: ค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
2: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่
2: ไม่ค่อยได
0: ้นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
2: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
4: อ้าวไปไหน
0: มาแล้ว
2: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
0: โอเค
2: ต้องมีชื่อไหมคะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆด้วยเราไปอบอีกต่างหาก
2: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
2: โอ้พี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
4: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมนี่ยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
2: ป้าแบบชิมหรือยัง
4: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะแล้วหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
2: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ามชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: พี่แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: จ้อย
0: เหยียบทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช่
2: อร่อยอร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้ว
2: ทำไม
0: เจียนก็เหมือนเจียน
1: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าค่ะม
2: ัน
1: จะนิ่มนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุ้ยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปขนมสวยมาก

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้ของใ
0: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
3: เราจะใหม่นะครับ
1: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
3: แอบ
1: เหรอไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี
3: ้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกินมันอ่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

วัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lifebook School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lifebook School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากกาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากกาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ากาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับ

0: อ่ะทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับปุ๊บปั๊บเลยนี่เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้อีกไหมครับ
1: มีอันอยู่ในซองครับ
0: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
2: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ.2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทน์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านปู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่า

0: ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่สุดติดครับ
0: แล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับฝ่าย
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: ไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแรกกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะให้ต้นไม้ใส่ปิดฝายเน
0: ี่ยเป็นชะลอน้ำเป็นมาครับ
1: ฝายนี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49มือก็เจ็บรายละเอียดอีก7มือครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างช่วยกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู้ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสรวัตรประมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่ในกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านพูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุข

ที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Parent material P-A-R-E-N-T M-A-T-E-R-I-A-L Parent material แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน Climate C-L-I-M-A-T-E Climate แปลว่าภูมิอากาศ Terrain T-E-R-R-A-I-N Terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลน

0: นั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บังบ่าเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มั

0: บัง
1: ได้ครับได้ได
0: ้โอเคไปจ้ะเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
0: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
0: สวิงอันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
0: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
0: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเนี่ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: อือเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัดเจน
1: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้ะ
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
0: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนื้อปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนก
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: ครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกวาตัวละลูกกวา
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วนี่นะคะเรา
0: ตัวลูกกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกวาเนี่ยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขานั่นแหละค่ะที่มันตัวเขานี่แหละ
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัว

0: จ๋งอะ
1: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
2: ทะลุไปแล้ว
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
3: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
4: นวลๆตัวนู้น
0: ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นนี่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
4: น
0: แหละ
4: อันนั้นก็อยากจุ่มโปย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโป
4: ยอันนี้ก็อยากระบัน
0: ระบัน
1: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
4: พุงไม่ไหม
5: ้จะไปเอาปลาโคมนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
0: าว
4: ปลาโต่งโจงแฮกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
4: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
4: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
4: บ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโถงไหมที่มันทำให้พัง
4: ปลายนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
1: กระบอกก็เหมือนกัน
4: กระบอกมันก็เหมือนกัน
1: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ย
4: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมันแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบัน
1: โลบัน
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองเหลือง
1: จุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอามาเอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือเป็นเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: ดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสองตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: กว่าฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกไหมมีไหม
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: หมดเลยนะอันนี้เกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ่อยนะคะจากปลากระบอกเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยมาโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยซุยถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: เครื่องแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
2: ๆตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหา

0: ระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้า
0: อร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวอ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักมากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
2: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
3: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
2: นี่ไง
3: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
2: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
3: วุ้นมะพร้าวหลาย

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lat Six School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lat Six School นะคะ
1: ค่ะพี่แนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่แนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเชลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปลาเนี่ยเขาก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแต่ทราบไหมครับว่าปลาเนี่ยเขาสามารถแปลงเพศกันได้ด้วยโอ้ยว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขาจะแปลงเพศปลาไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทำไปทำไมผมว่าเราไปติดตามหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับยิ่หู
1: พี่สุพงศ์วรวงศ์เกษตรไทยไอดอลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแอบกระซิบมานะครับว่าลูกปลาที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลนั้นก็คือเพศผู้ละครับว่าแต่ว่าเจ้าปลานิลเพศผู้เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงล่ะครับพี่สุพงศ
2: ์สำหรับนะครับการดูปลานิลนะครับเพศผู้เพศเมียนะครับเห็นได้ชัดว่าปลาในรุ่นเดียวกันนะครับตัวผู้เนี่ยจะตัวกว่าตัวเมียนะครับใต้คางเนี่ยปลาตัวผู้เนี่ยจะเป็นสีแดงบ้างนะครับสีม่วงบ้างนะครับหรือสีชมพูบ้างนะครับแล้วลักษณะผิวพรรณนะครับเขาจะสีเขาจะสดใสนะครับมากกว่าปลาเพศเมียนะครับสีของเกล็ดนะครับของผิวนะครับตัวเมียเนี่ยจะสีซีดกว่าตัวผู้นะครับอันนี้สามารถบอกเพศปลาได้ถึง 80%
0: อย่างนี้อายุกี่เดือนพี
2: ่ปลาพวกนี้อายุประมาณปีครึ่งแล้วครับทำไมไม่ตัวมากกว่านี้เพราะว่าเราจำกัดอาหารถ้าอ้วนมากก็จะไม่ไข่ถ้าผอมมากก็จะไม่ไข่ปกติถ้ามันเหมาะมือเนี่ยก็ต้องประมาณสักตัวละประมาณ300กรัมนะครับหรือ3ตัวต่อกิโล
0: อันนี้คือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี
2: ใช่ครับ
1: บ่อขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรลึก1เมตรพี่สุพงศ์ก็จะปล่อยปลานิลไปทั้งหมด400ตัวครับเป็นเพศผู้100ตัวเพศเมีย300ตัวจากนั้นก็จะปล่อยให้เจ้าปลาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติละครับประมาณ1เดือนผ่านไปปลาตัวเมียก็จะได้รับการผสมพันธุ์จนครบทั้งบ่อละครับ
0: แล้วอย่างตัวเมียเนี่ยแล้วเวลาเขาผสมพันธุ์เนี่ยที่นี่ปล่อยผสมธรรมชาติ
2: ปล่อยผสมธรรมชาติครับปลาตัวเมียก็จะไข่ออกมานะครับแล้วก็ปลาตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปหลังจากนั้นแล้วตัวเมียก็จะอมไข่ไว้ในปากทีนี้เราก็มาเก็บไข่จากปากแม่ปลาทุกๆ7วัน
1: แม่ปลาจะอมไข่ที่ได้รับการผสมน้ำเชื้อแล้วเอาไว้ในปากนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปเอาไข่ปลามาได้ยังไงล่ะครับพี่สุพงศ
2: ์ข้อไข่ต้องเย็นๆนะต้องทำแบบเป็นจังหวะเนิบๆสักหน่อยโ
1: ที่บุญโฮมฟาร์มจะทำการขอไข่ปลานิลสัปดาห์ละครั้งนะครับไข่ที่ได้จากแม่ปลาแต่ละตัวก็จะมีระยะของไข่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งด้วยการเป็น5ระยะหลักๆละครับระยะที่1ไข่จะมีลักษณะกลมสีเหลืองอ่อนระยะที่2จะเริ่มเห็นจุดสีดำเล็กๆบนไข่ละครับเข้าสู่ระยะที่3ก็จะสังเกตเห็นตาและเส้นเลือดที่ชัดเจนขึ้นส่วนระยะที่4ลูกปลาฟักออกจากไข่แล้วล่ะครับเห็นหัวและหางได้อย่างชัดเจนแต่บริเวณท้องก็ยังมีถุงไข่ติดอยู่นะครับและระยะที่5ถุงไข่ที่ติดอยู่ก็จะยุบแล้วล่ะครับ
2: ปลา1ตัวนะครับ1เดือนจะไข่1ครั้งประมาณ1เดือน1ครั้ง
0: บ่อเนี้ย400ตัว
2: ครับ
0: ตัวเมีย300
2: ครับ
0: ตัวผู้100
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ตัวเมียแต่ละตัวก็จะมีการผลิตล
2: ู
0: กออกมาแต่ละรอบ
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: น้องๆฝ่ายเคาะก็จะทำการแยกไข่แต่ละระยะแล้วก็รีบลำเลียงส่งเข้าห้องเพาะฟักต่อไปโอ้ยงานนี้โอเอไม่ได้นะครับเพราะจะมีผลต่ออัตราการฟักของไข่ปลาฉะนั้นอย่ารอช้าไปโรงเพาะฟักกันเลยที่แผนกเพาะฟักจะทำความสะอาดไข่ปลาด้วยน้ำเปล่าฆ่าเชื้อด้วยน้ำเกลือแล้วล้างซ้ำด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับก่อนจะนำไปชั่งเพื่อจดบันทึกน้ำหนักของไข่ปลาที่ได้ในแต่ละรอบครับไข่ปลาระยะที่1และ2จะใส่ไว้ในกรวยด้านในกรวยจะมีน้ำวนตลอดเวลาครับ พื่อให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับในปากแม่ปลาให้มากที่สุดยังไงล่ะครับเจ้ากรวยนี้ยังคัดไข่ที่เสียออกไปด้วยนะครับไข่คุณภาพดีอัตราการฟักสูงจะจมอยู่ก้นขวดส่วนไข่อัตราการฟักต่ำจะลอยอยู่ด้านบนและจะถูกคัดทิ้งในที่สุดละครับส่วนไข่ในระยะที่3ถึงระยะที่5จะทำการแยกไว้เป็นถาดๆแบบนี้ละครับน้ำที่ใช้ในโรงเพาะฟักเป็นน้ำที่มาจากบ่อบำบัดครับถูกสูบมาเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์ผ่านกระบวนการกรองก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการเพาะฟักในแต่ละขั้นตอนครับเมื่อก้าวสู่ระยะที่6ก็จะเริ่มเห็นเป็นลูกปลาเต็มตัวก่อนจะทำการย้ายเจ้าลูกปลาออกจากโรงเพาะฟักเอาไปลงกระชังละครับ
2: เขาฟักออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็น2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน
3: เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ชายนะผู้หญิงนะตอนอยู่ในไข่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ครับประมาณสัก7วัน10วันขึ้นไปแล้วหลังจากฟักออกเนี่ยตัวที่เป็นฮอร์โมนเพศผู้เยอะนะครับก็จะเป็นเพศผู้ไปนะครับตัวที่มีฮอร์โมนเพศเมียอยู่ในตัวมากก็จะเป็นเพศเมียตามหลักธุรกิจแล้วในการเลี้ยงปลาในสมัยก่อนเราเลี้ยงปลารวมเพศนะครับใช้เวลาปีครึ่งนะครับกว่าจะได้ขายแต่ถ้าเรามาเลี้ยงปลาเนียนเพศผู้นะครับก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ 7-8 เดือนก็จะจับขายได้แล้ว
3: อุ้ยครึ่งเลย
2: ครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะว่าปลาเพศผู้มันโตเร็วกว่าตัวเมียถึง 30% แล้วอย่างนะครับปลาตัวเมียที่มันไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากออกลูกออกไข่แล้วนะครับก็ยมไข่ในปากอมไว้ตั้งแต่ประมาณ 15-20 วันนะครับ
3: โอ้มีกิน
2: เลยต้องถามท่านพิธีกรว่าอมไว้เราจะกินอะไรได้ไหม
3: ไม่ได้พี
2: ่มันอะไรนะมังกรอมไข่
3: ครับหอมเลยพี่ห
2: ั
3: วโตเลยจะเปลี่ยนเขาเป็นตัวผู้เนี่ยพี่ไปเพิ่มยังไงครับฮอร์โมนเพศ
2: อ๋อครับการแปลงเพศนะครับการแปลงเพศจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศผู้นะครับ
3: ขอไปดูอาหารที่ทำให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเพศผู้
2: เดี๋ยวจะพาคุณพิธีกรไปชิมอาหารปลาเนียนแปลงเพศ
3: แล้วผมชิมแล้วผมจะต้องแปลงเพศด้วยไหม
2: มันจะเป็นซูเปอร์แมน
3: เฮ้ยเป็นเล่นไหมพี่ไปเลยพี
2: ่ครับไปดูเลยครับ
3: อย่าได้ช้าเลยครับ
2: สำหรับส่วนผสมของปลาเนียนแปลงเพศนะครับก็จะมีส่วนของฮอร์โมนนะครับแล้วก็เป็นปลาป่นนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับเอาปลาป่นใส่ไปชั่งไป10กิโลครับอันนี้เพื่อเสริมสร้างโครงกระดูกนะครับให้ปลามีความแข็งแรง
4: ครับเอาเปิดไฟ
3: คุกนี้นานไหมพี่นานไหม
2: 5นาทีครับ
3: 5นาที
2: ครับ5นาที
3: จับเวลาไปครับ
1: อาหารปลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้แอลกอฮอล์ระเหยออกก่อนเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานล่ะครับตอนนี้อาหารปลาแปลงเพศพร้อมแล้วครับเจ้าลูกปลาในกระชังก็โตพอที่จะแปลงเพศได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มแปลงเพศปลากันเลยดีกว่าครับให้อาหารปลาแปลงเพศเป็นเวลา21วันในอัตราส่วนดังนี้ครับวันที่1ถึงวันที่5ให้75กรัม6ถึง10ให้150กรัม11ถึง15ให้250กรัมและวันที่16ถึงวันที่21ให้ไปเลยครับ350กรัมครบ21วันตามกำหนดเพียงเท่านี้ก็จะได้ลูกปลานิลเพศผู้แล้วล่ะครับลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตรก็จะเริ่มออกจำหน่ายได้แล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเกษตรกรด้วยกันเองนี่ล่ะครับส่วนลูกค้าธรรมดาอย่างเราๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับบุญโฮมฟาร์มเขาก็จะเลี้ยงปลานิลต่ออีก 6-7 เดือนได้มาเป็นปลารุ่นให้พวกเราได้จับจ่ายไปทำอาหารอิ่มท้องกันละครับที่นี
3: ่พี่เป้าครับถามเนี่ยว่าอย่างฟาร์มปลานิลเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วพี
2: ่บุญโฮมฟาร์มเนี่ยนะครับตั้งมาทั้งหมดปีนี้ปีที่21ครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับตลาดค่อนข้างดีมากนะครับจะดีมากขยับมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อประมาณ5ปีถอยหลังมาเนี่ยนะครับเริ่มเพราะว่าการตลาดเนี่ยดูมันแคบลงที่มันแคบลงเนี่ยเพราะว่าส่วนแชร์การตลาดเดี๋ยวนี้มีฟาร์มมีบริษัท มาทําลูกปลาเนี่ยเยอะมากลูกค้าขาเก่าเราก็หายไปขาใหม่เราก็หาไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนอันที่1ผลิตให้มันน้อยลงเพื่อลดต้นทุนนะครับอันที่2ก็เอาลูกปลาไปทําเป็นปลารุ่นสําหรับลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการปลาไซส์ใหญ
3: ่
2: และอีกอย่างเราก็มาเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเองนะครับ
3: แล้วปัญหาที่เราเจอ
2: ปัญหาที่เจอเราเจอหลักๆนะครับเรื่องที่1คือเรื่องแรงงานเรื่องที่2เรื่องการตลาดนะครับเรื่องที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลทําให้ปลามันตาย
3: ในการทําเลี้ยงปลาเนี่ยในเป็นระบบฟาร์มเนี่ยสิ่งสําคัญคือน้ํา
2: ใช่ครับ
3: การบริหารจัดการน้ําของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะ
2: เราได้แหล่งน้ํานะครับมาจากบึงขุดเค้านะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่นะครับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับสําหรับการจัดเก็บน้ําเราจะสูบน้ํามาจากบึงแล้วก็อยู่ในใส่ในบ่อพักน้ํานะครับแล้วก็ปรับสภาพน้ํานะครับเสร็จแล้วก็จะสูบกระจายไปตามบ่อต่างๆที่เราต้องการที่จะปล่อยปลาหลังจากที่น้ําที่เราใช้แล้ว
3: ครับ
2: หรือเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเราจะหมุนเวียนกลับไปหาบ่อพักน้ําแล้วมาบําบัดแล้วก็กลับมาใช้นะครับ
3: เอ๊แล้วสําหรับเกษตรกรอีกต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้าง
2: สิ่งแรกนะครับต้องวัดใจตัวเองก่อนว่า1เราชอบไหมอันที่2ตลาดถ้ามีตลาดแล้วเราค่อย

0: เริ่มทำนะครับข้อหนึ่งนะครับสำคัญมากต้องรู้จักมาศึกษาหาประสบการณ์หาความรู้จากความที่เขาเคยทำมาแล้ว
1: อย่างเช่นที่นี
0: ่ครับที่นี่ใช่เลยครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือจริงแล้วนะครับหลักการให้นะครับให้ความรู้เนี่ยมันได้อะไรมากกว่าให้เงินให้ทองให้เขาไปปฏิบัติเขาจะไปสร้างประโยชน์แก่ตัวเขาแก่ครอบครัวเขาแก่วงตระกูลเขาแล้วจะมีผลดีต่อประเทศชาติ
2: จากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแล้วนะครับพี่เป้ายังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไปแบบไม่กักไม่หวงวิชาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและแน่นอนที่สุดครับประโยชน์ก็จะตกต่อประเทศชาติเราจะมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่เป้าสุพงศ์วรวงศ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเยสซิ
3: รับไปเลยครับพี่เป้าครับเกษตรไทยไอดอลครับ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับ1ใน8จังหวัดอ่าวไทยตอนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณอ่าวตัวกอครับสืบเนื่องจากโครงการปิดอ่าวตัวกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ำแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ำครับเรามาตามดูกันว่าหลังจากปิดอ่าวตัวกอแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวเลอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการปิดอ่าวตัวกอจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าอย่าช้าครับตามไปดูกันเลยอยากรู้ว่าปิดอ่าวตัวกอแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามจากปากพี่ๆที่อยู่กับทะเลอ่าวตัวกอกันล่ะครับและเราก็ได้ชายผู้บอกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ามีความเป็นลูกทะเลอยู่ทุกอณูอย่างพี่คฤตกรแซ่เอียบแห่งบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคนนี้ล่ะครับ
3: อย่างพี่กรณ์นี่เป็นชาวประมงมากี่ปีพี
4: ่โอ้ตั้งแต่พ.ศ.11อ่ะ
3: ผมยังไม่เกิดเลย ลุยมาแล้วหน้าน้ำทะเลอ่าวตัวกอนี
4: ่มันน่าจะทั่วทะเลไทยอ่ะ
3: ตอนนั้นสระน้ำเป็นยังไงฮะของทะเลไทย
4: โอ้ตอนนั้นมันอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายมันเยอะมากอ่ะ
3: เยอะจนพูดไม่ถูกเลย
4: ครับเยอะมาก
2: ได้ยินอย่างนี้ก็ต้องยอมล่ะครับว่าเมื่อก่อนสัตว์น้ำในทะเลบ้านเรานั้นเยอะจริงๆแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงลดจำนวนลงอย่างมากเลยล่ะครับพี
4: ่เสร็จแล้วเนี่ยทรัพยากรมันไม่ทันกับเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ลงใช้
3: ครับพี
4: ่นี่คือปัญหาของทรัพยากรที่มันลดถอยลงเยอะมากมาย
3: จนมาถึงแบบเรื่องที่บอกว่ามีการแบบปิดอ่าวตัวก
4: อจนมาถึงที่ว่าพอจะค่อยเริ่มคิดว่าจะปิดอ่าวตัวกอ
3: ครับ
4: มันรวมทั้งกลุ่มประมงมันรวมทั้งข้าราชการนักวิชาการก็รวมกันคิดว่าทำยังไงให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืน
3: อ
4: ย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดเรื่องการปิดอ่าวตัวกอ
2: ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวครับในการพักฟื้นทรัพยากรธรรมชาติว่าแต่ว่าอ่าวตัวกอเนี่ยเขามีความสำคัญกับท้องทะเลไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่กอน
4: อ่าวตัวกอเนี่ยมันเป็นทะเลโคลนที่ใหญ่อะใหญ่มหาศาลติด1ใน7ของโลกเป็นผลผลิตสัตว์น้ำสู่อ่าวไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวตัวกอ
2: จากผลการประชุมระหว่างกรมประมงสมาคมประมงและชาวประมงเมื่อวันที่9เมษายน2556ที่ผ่านมามีมติให้ปิดอ่าวตัวกอครับโดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและก็ชลบุรีนั่นเองครับโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีระยะเวลาในการปิดอ่าวในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมรวม2เดือนด้วยกันและจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา3ปีเริ่มจากปี2557ถึง2559นั่นเองล่ะครับทางฝั่งของประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กพวกพี่ๆชาวประมงเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับ
5: ช่วงที่ว่าไม่ได้ออกทะเลก็ลอยอวนเล็กๆ

0: อยู่ชายฝั่งแล้วก็หาปูทะเลตามชายทางตามชายป่า
1: ช่วงมันไม่มีเรือใหญ่ๆมากวนเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยคือว่ากุ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิด
2: คนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับเรือเล็กก็ดีเพราะว่าเหมือนกับหยุดพักถ้าไม่หยุดเลยเรือใหญ่อยู่ข้างนอกของก็ไม่ถึงเรือเล็กเพราะกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ถึงเรือเล็กเรือใหญ่เขาเอาไปก่อนหมด
3: สำหรับเรือขนาดกลางซึ่งอยู่ในข้อห้ามไม่สามารถทำการประมงในช่วงนี้ได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างล่ะครับ
4: เราก็ไม่ได้ออกแล้วเหมือนว่าเราพักผ่อนของเราในตัวเสร็จนะแล้วก็ซ่อมเรืออะไรทีนี้พอปิดช่วงมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยมันน่าหากินของเรามันก็ไม่ดีต่ออาชีพที่อาชีพเรือรุนเนี่ยมันไม่ดีอาชีพอย่างเรือลากเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไปได้ทั่วหมดของเราคือหากินชายฝั่งมันก็ดีมันก็แหละช่วงพักทะเลแต่คงไม่นานละมันก็ต้องคุ้ม
3: การปิดอ่าวตัวกออาจจะส่งผลกระทบต่อการหาสัตว์น้ำอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นก็คือ
5: เป้าหมายคือทำยังไงให้สัตว์น้ำอ่าวตัวกอเนี่ยมันมีอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลูกช่วยหลานเราจะได้มีกินมีทำประมงอยู่ได้
6: คืออยากเห็นภาพวานๆอะไรกลับมาบ้างอะไรใช่ไหม
5: ใช่
3: แม่ถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแล้วพี่กรณ์บอกว่าชาวบ้านที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นการฝากหรือบริจาคแม่ปูที่ไข่เต็มท้องให้ไปไข่ที่ธนาคารปูของชุมชนละครับ
6: ว้าวได้มาแล้วพี่นี่คือปูม้าที่มีไข่
5: ครับไข่นอก
6: ใช่ไหมครับวันนี้ได้กี่ตัว1 2 3 4 5
5: 5ตัว
6: 5ตัวนี่ก็ไข่เรียกว่าออกแนวเหลือง
5: ครับ
6: แต่ไม่เหลืองมากกี่วันฮะ
5: อันนี้ประมาณ 2-3 วัน
6: เขาถึงจะสลัด
5: ไข
6: ่สลัดไข่ออกไป
5: สลัดไข่ออกจากตัว
6: ครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่เห็นนะไข่ค่อนข้างค้ำกว่าตัวแรกเฮ้ยพี่อันนี้แบบปลิเลยอ่ะอันนี้ไข่คือยังไม่ได้เสียใช่ไหม
5: ยังไม่เสียอย่างตัวนี้นะอีกไม่เกิน24ชั่วโมงละ
6: เอาเหรอ
5: ตัวนี้ยังไม่เกิน24ชั่วโมงมันจะเริ่มสลัดไข่สีนี้ก็คือสีเทาออกดำแล้ว
6: คือระยะสุดท้ายแล้ว
5: ระยะสุดท้ายแล้ว
6: ตอนนี้มี5ตัวเดี๋ยวรีบไปที่ธนาคารก่อน
5: ครับไป
6: คือไปเป็นช่องให้เขาแบบไปสลัดไข่ก่อน
5: ให้สลัดไข
6: ่โอเคไปเลยพี่ป่ะ
5: ครับ
3: จุดหมายต่อไปของแม่ปูที่ไข่เต็มท้องก็คือที่แห่งนี้ล่ะครับธนาคารปู
7: ไอ้ชา
6: เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรับน้ำหนักได้กี่กิโลฮะ
5: รับร้อย
6: ชัวนะฮะ
5: ชัว
6: ผมอ่ะชีวิตเกินร้อยนะฮะ
3: พี่กรบอกว่าหัวใจหลักของธนาคารปูก็คือปล่อยไข่ปูคืนสู่ท้องทะเลแทนที่จะไปสู่ท้องตลาดนั่นเองล่ะครับ
5: ตัวนี้ประมาณ 500,000
6: 500,000 บาท
5: 500,000 ฟอง 500,000 ตุ้งครับเฉพาะไข่เป็นที่อยู่ในประมาณ 500,000
3: ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าไข่เหล่านี้ไม่มาปล่อยที่ธนาคารปูแล้วล่ะก็น่าเสียดายโอกาสในการขยายพันธุ์ยังมากเลยนะครับ
8: ปล่อยแล้วนะ
5: ไปทำหน้าที่ของคุณ
8: เราไม่ต้องเอาไอ้เนี่ยหนังสติ๊ก
5: ต้องเอาออกครับต้องเอาอย่างหนังยาง
8: อย่าเพิ่งหนีบ
5: จับได้ถูกวิธีมาก
8: ครับผม
5: เอาละฝากอาหารให้เขาด้วย
6: พรีเมียมให้เลยออกไปเลยนะ
9: แรงๆวันนี้มีดึงแรงมากๆเน
3: ี่
9: ยม
3: ัน
9: จะม
3: ี
9: ออกซ
3: ิ
9: เจน
3: อีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแนวกันคลื่นนั่นเองครับ
6: พี่กรณ์บริเวณที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แต่เดิมอย่างสะพานที่เราทำเนี่ยเดิมตรงนี้มันทะเลหมดเลย
5: ทะเลหมดเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นจากสะพานเลย
6: แล้วที่ปลูกทึบๆมาอย่างนี้นี่ปลูกตั้งแต่ปีไหนเนี่ย
5: ปี53เริ่มต้นปลูกวันแรกเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาปี53
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนได้ว่าแต่มันจะมากขนาดไหนกันล่ะครับคุณพี่กอน
6: พื้นที่จากฝั่งจนถึงไปทะเลน่ะกินพื้นที่เท่าไหร่
5: กินพื้นที่ความลึกจากฝั่งออกไปทะเลเนี่ยตอนนี้ได้300กว่าเมตร
6: 300กว่าเมตร
5: ลึกออกไป
6: แล้วความยาวเรียบชายฝั่งอ่ะ
5: ความยาวนี่เกือบ6กิโล
6: โ
3: อ้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกๆคนที่เคยมาร่วมปลูกป่าในพื้นที่

0: แห่งนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบอะไรบางอย่างเข้า
1: ที่เห็นตรงนี้ตรงเนี้ยแนวไม้ไผ่เนี่ย
2: ให้เดาก่อน
1: เดาก่อนเลยนะแบบคนมีความรู้
2: ครับ
1: อันนี้แต่เดิมเป็นกำแพงเมืองใช่ไหม
2: นี่เป็นแนวกันคลื
1: ่
2: น
1: แนวกันคลื่น
2: ใช่แนวกันคลื่นที่ทำอยู่ในทะเล
1: ครับนั่นหมายความว่าไอตอนที่แรกๆที่มันมีแบบทะเลเนี่ย
2: ใช
1: ่ตรงนี้ก็โล่งหมดเลย
2: ตรงนี้เป็นทะเลเลยตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ต้นทางนู่นนะมาถึงเนี่ย200เมตรแล้วเนี่ย
1: นี่ยังไปอีกนะ
2: ครับยังไปต่อได้อีกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแนวกันคลื่นที่อยู่ในทะเลเดิม
0: โอ้โหจากแนวไม้ไผ่กันคลื่นตอนนี้ได้กลายมาเป็นอนุสรณ์กลางป่าแสมไปแล้วล่ะครับโอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมแอบเห็นนี่มันรอยเท้าอะไรกันล่ะครับพี่กอน
1: แอบเห็นรอยเท้าพลทหารที่ลาดตระเวน
2: เ
1: ล
2: ยเป็นพลมีพลทหารที่ลาดตระเวนมาลาดตระเวนไอ้พวกสัตว์น้ำที่มันมาอาศัยอยู่โคนนี่ถ้าไปเจอตัวหนึ่งก็เป็นพันบาทบูทะเลเนี่ยมันจะมานอนอยู
1: ่หูอย่างนี้คนชาวบ้านก็ไม่แย่งมาจับกันปั๊บปั๊บปั๊บ
2: ก็ใครมาก่อนพอเห็นรอยเท้าแล้วคนที่สองเขาก็จะไปที่อื่นละถือว่าเขาหมดสิทธิ
0: ์ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่กอนกันหน่อยดีกว่าครับว่าการปิดเอาตัวกอเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนั้นที่ผ่านมาได้ผลเป็นยังไงกันบ้าง
1: ประโยชน์ของการปิดเอาตัวกอในช่วง2เดือนนี
2: ้
1: ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเนาะ
2: ปีที่2แล้ว
1: ประโยชน์มีอะไรบ้างฮะที่เห็นแบบชัดๆเลย
2: จากที่ทะเลอ่าวตัวกอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือ
1: ครับ
2: พอปิด2เดือนเนี่ยมันฟื้นฟูอย่างมหาศาล
1: มองไปเห็นปลาว่ายในทะเลอย่างนี้เลยมีไหม
2: ถูกต้องมองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชายฝั่งเนี่ยออกไปแค่50เมตรนะ50เมตรปลาทูเนี่ยเข้ามาถึงปลาทูขนาด10 15 16 17 18ตัวโล
1: แล้วอย่างที่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเคยตามบ้านนะครับที่พี่ตากเอาไว้คือทำกะปิถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: อันนี้ชาวบ้านก็คือหาทะเลอ่าวตะกอนี่แหละ
2: ครับ
1: อ่าฮะ
2: พวกพ่อบ้านก็ไปหามาจากทะเล
1: ครับ
2: แม่บ้านก็มาแปรรูป
1: ซึ่งยังในช่วงปิดอ่าวยังหาได้ใช่ไหม
2: ช่วงปิดอ่าวเนี่ยเป็นช่วงฤดูเคยพอดีฤดูหน้าเคยต้นปี
1: ครับ
2: ก็คือยังหาได
1: ้ยังหาได
2: ้ครับ
1: แต่ต้องเป็นเรือที่อยู่ใน
2: พิกัดที่เขาไม่ห้าม
1: ก็คืออนุญาตให้อ
2: นุญาต
1: การประมงที่อยู่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรฮะ
2: หนึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดแล้วอย่าโกรธกันนะทุกคนต้องลดการเรื่องเห็นแก่ตัว
1: ครับ
2: นะทุกคนเนี่ยลดเรื่องเห็นแก่ตัวสักคนละหน่อย
1: ครับ
2: นะแล้วมาช่วยกันว่าสิ่งไหนควรอนุรักษ์นะเหมือนช่วงปิดอ่าว2เดือนเนี่ยทุกคนส่วนหนึ่งดีใจส่วนหนึ่งไม่พอใจเนี่ยตรงเนี้ยเราทำยังไงให้ชาวประมงจูนก็มาหากันได
1: ้
2: ถ้าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เนี่ยนะผมว่าฟาร์มยั่งยืนในทะเลอ่าวไทยเราเนี่ยทำยังไงลูกชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ไปตลอด
0: ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องอาศัยความเสียสละพึ่งพาอาศัยกันและความร่วมมือของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชายทะเลบางกระเจ้าทุกๆคนเขาทำกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ๆบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกาย

0: หรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้

กันให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถึงพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่าเรามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรไม่มีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปื้อนเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เหล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงแพงยากับแพง
1: นี่ขายใจดีปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะสามถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างวดจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบละร้อยโล
3: ก็ใจอ่อนกันนะ
4: สิบบาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันมีคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพด
4: เนี่ยมันคุ้มพอ
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้ง

0: ้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมันเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
3: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไง

อันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะไม่ให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะเมล็ดพันธุ์มีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำไม่ได้ทันเหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงก็จะทำร่วมกันล่ะ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
0: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากหน้าแล้วผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
3: ดูได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี่เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยครับของเราคือพันธุกรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราน่ะได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
0: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

าพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยอร่อยเปรี้ยวหวานทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทําแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสําหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสําหรับวันนี้

คครับกิจกรรมที่3เนาะเรื่องรถยนต์เป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับก่อนจะเริ่มเดี๋ยวเราไปทบทวนก่อนว่ากิจกรรมที่2เคยผ่านการใช้งานบอร์ดไมโครบิดทำอะไรมาบ้างให้คิดถึงการทำงานก็ได้เซ็นเซอร์ก็ได้เคยทำอะไรมาบ้างครับกับไมโครบิดวัดอะไรบ้างเคยวัดอุณหภูมิเคยทำอะไรอีกหาทิศเนาะใช้เข็มทิศมีอะไรอีกสุ่มตัวเลขก่อนเราจะสุ่มตัวเลขเราต้องทำอะไรก่อนเขย่าเนาะแต่ในเขย่าเราก็เคยเล่นมากกว่านั้นมีอะไรอีกเยอะแยะเลยในเขย่ามีทิลเลฟทิลไลท์ใช่ไหมโลโก้อัพโลโก้ดาวโอเคลืมไปง่ายสุดเลยมีอะไรปุ่มกดใช่ไหมครับ A B เนาะเขย่านะครับอันนี้บนจอ LED ใช่ไหมครับวันนี้อุปกรณ์ใหม่มีตัวหนึ่งก็คือมอเตอร์กระแสตรงเดี๋ยววันนี้จะได้เรียนกันนะครับเปียโซใช้ไปหรือยังใช้แล้วเนาะมีเสียงส่งเสียงได้นะครับ

แล้วก็เซอร์โวโอเคเรื่องการวัดแสงตรงหน้าจอ LED เนี่ยเราใช้แสดงผลอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะได้ความรู้ใหม่ว่าตรงจุดนั้นน่ะจะมีจุดอยู่9จุดทำงานเพิ่มเป็นตัวรับ input ด้วยรับค่าแสงเข้ามาได้ด้วยนะครับมีคำถามบางครั้งเนาะถ้าเป็นรถยนต์ยิ่งเก่าๆเลยเรามีบางครั้งเมื่อเวลาค่ำๆเนี่ยเรามักจะลืมเปิดไฟใช่ไหมครับแล้วมันก็มีผลเสียยังไงอ่ะถ้าเราลืมเปิดไฟช่วงเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเวลาจากตอนเย็นเป็นค่ำมองไม่เห็นทางแล้วรถที่สวนไปมามีโอกาสชนเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะนี้เดี๋ยวครูให้ลองดูตัวอย่างเนาะว่าในคลิปวิดีโอนี้รถยนต์เขามีความสามารถทำอะไรได้นะครับ

ถ้าเทียบสถานการณ์ง่ายๆจะเห็นว่ารถ2คันเห็นไหมสถานการณ์ที่แบบว่ามีระบบช่วยเหลือกับไม่มีระบบช่วยเหลือเนาะตัวไหนจะดีกว่าช่วยใช่ไหมพอรถวิ่งเข้ามาอยู่ในโรงรถซึ่งแสงอาจจะต่ำใช่ไหมครับด้านหน้าอาจจะมีมืดไม่เห็นระยะรถมันเปิดไฟได้อัตโนมัตินะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเราจะต้องไปคิดแทนในออสขึ้นมาในออสเป็นคนขับรถใช่ไหมครับไปทำงานประจำต้องขับขี่ผ่านอุโมงค์ก็คือต้องเจอพวกที่มืดดังนั้นอุโมงค์เนี่ยทั้งวันไม่ต้องกลัวครับเป็นยังไงมันจะต้องเจอในสภาพแสงต่ำทั้งวันอยู่แล้วไม่ว่ากลางวันเนาะในออสต้องขับรถเข้าอุโมงค์ไปเนาะแล้วก็มีไฟสว่างบ้างหรือว่าแสงน้อยบ้างแล้วก็บางครั้งเวลาขับรถตอนกลางคืนก็ลืมเปิดไฟเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนครับเราต้องใช้ตัว Project Bit เข้ามาเพิ่มนะครับทีนี้การเสียบ Project Bit หลายคนอาจจะลืมไปแล้วตรงด้านหน้าของแผง Microbit เนี่ยมันจะมีปุ่ม AB เวลาเสียบลงตัวแผง Project Bit เนี่ยจะต้องให้มันเห็นปุ่มทั้ง2ด้านนะก็คือฝั่งที่เป็นปุ่มก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่าสลับด้านกันนะครับดูตามรูปเนาะดูตรงจุด AB ไว้ให้ดีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบกิจกรรมที่ 3.1 ก่อนเริ่มจะต้องศึกษาว่าเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะมาดูเรื่องการวัดความสว่างนะครับจะมีโปรแกรมให้ศึกษาแล้วนำความรู้นั้นเนี่ยมาทำในข้อ3ก็คือเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมเอานักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างอ่ะมีการทำงานยังไงบ้าง
1: ผลลัพธ์ก็คือให้ตั้งให้แสงเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้ายิ้ม
0: โอเคแสงเข้าแล้วมีหน้ายิ้ม
1: แล้วพอเอา

0: ป็นหน้า
1: เศร้า
0: เศร้าค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวกูจะให้ตอบคำถามในใบงานข้อ4กับข้อ5เนาะข้อ4ถามเรื่องการทำงานของวายใครจะตอบอ่ะโอเคครับ
2: ทำงานในลักษณะซ้ำๆค่ะเช็คอุณหภูมิเช็คแสงธาตุตามเงื่อนไขตลอดเวลาค่ะ
1: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าใช้วายเช็คแสงใช่ไหมดังนั้นตัวเซ็นเซอร์ในการวัดแสงทำงานยังไงครับ
3: ใช้จอ LED 9จุดในการรับแสงค่ะ
1: โอเคครับก่อนเริ่มกิจกรรม 3.2 เนาะมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมา2ตัวก็คือหลอดไฟ LED นะครับ1ตัวหลอดไฟ LED เนี่ยมันจะมีสายต่อเป็น3ขานะครับทีนี้โปรเจกต์บิดก็ต่อไม่ได้นะครับต่อลำบากเราก็เลยต้องใช้แผง IKB1 ที่เคยต่อนะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อจะให้รับตัวขาตัว LED นี้ได้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับพอเราเรียก extension ของ IKB1 เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากให้หลอดไฟติดเราก็เซตค่าให้มันเป็น1นะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับถ้าเป็น0ก็คือมันก็จะดับนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นมอเตอร์นะครับไฟฟ้ากระแสตรงตัวนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยแล้วก็ต้องเชื่อมต่อบอร์ด IKB1 ทีนี้ทุกกลุ่มเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าลงตัว extension ตัว IKB1 เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องต่อตัวไมโครบิดเนี่ยลงแผงวงจรโปรเจกต์บิดเสร็จแล้วก็เชื่อมจากพอร์ตของตัวโปรเจกต์บิดตรงจุดนี้นะครับเนาะมีสายสัญญาณเคยเสียบแล้วใช่ไหมครับจะ4เส้นแล้วก็เชื่อมไปหา IKB1 นะครับนี่คือหน้าตา IKB1 นะครับจุดเชื่อมต่อนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อจากโปรเจกต์บิดเข้ามานะครับทีนี้ตัวหลอด LEDที่จะเสียบเข้าไปตรงช่องไหนสีอะไรสีแดงเนาะมี0ถึง7นะครับส่วนตัวมอเตอร์กระแสตรงนะครับก็จะมีพอร์ตเสียบอยู่2จุดนะอยู่ตรงนี้นะครับในกิจกรรมที่ 3.2 นะครับมันจะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกใช่ไหมครับก็คือจะวัดความเข้มแสงก่อนนะครับถ้าความเข้มแสงมันต่ำเราก็จะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดนะครับส่วนที่2จะต้องทำงานควบคุมมอเตอร์กดปุ่ม A ก็ได้ปุ่ม B ก็ได้นะครับในใบงานจะสั่งว่าถ้าเกิดกดแล้วจะให้มอเตอร์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่60ใช่ไหมครับวิ่งไปกี่วิแล้วถึงจะหยุด5วินาทีแล้วหยุดนะครับโอเคลงมือทำได้เลยครับ

0: เราทำใบงาน 3.2 เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือข้อสุดท้ายขอให้สรุปว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าจะสั่งงานสั่งงานยังไงนะครับใครตอบได้บ้างโอเคเราจะตอบเนาะทำยังไงให้มอเตอร์มันใช้งานได้
1: ใช้ FKB1 ต่อมอเตอร์แล้วเรียกคำสั่ง FKB1 forward สั่งให้มอเตอร์เดินไปข้างหน้า speed กำหนดความเร็ว backward สั่งให้มอเตอร์เดินถอยหลังค่ะ
0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำใบกิจกรรมที่ 3.3 เนาะจำเหตุการณ์สถานการณ์ของออสได้ใช่ไหมครับที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เราจะต้องเอาแต่ละชิ้นส่วนที่เราเรียนรู้ไปนะครับมาเริ่มทำงานจริงแล้วเพื่อจะแก้ไขปัญหาของออสที่ลืมปิดไฟหน้าอยู่ตลอดเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าอุโมงค์แล้วแสงมันจะน้อยเนาะต้องทำให้หลอดไฟมันติดได้โดยอัตโนมัติพอเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยเนี่ยในข้อ2เขาจะให้เราเริ่มออกแบบรถนะครับก็คือจะต้องใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็คิดถึงอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้เพื่อจะทำเป็นรถจำลองนะครับก็คือมีตัวแผงไมโครบิดนะครับแล้วก็โปรเจกต์บิดแล้วก็ IKB1 ทีนี้เราต้องดีไซน์เอาเองว่าจะจัดวางยังไงพอเราจะทำเป็นรถจำลองเนี่ยจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับมีล้อถูก

0: ล้อจะทำให้มันหมุนได้ยังไง
1: ใช้มอเตอร์
0: ในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องดีไซน์ต่อว่าตัวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราจะมาตัดเนี่ยตัวมอเตอร์เราจะวางตรงไหนเพื่อจะประกอบเข้าเป็นล้อต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เราลองวาดจำลองลงไว้ในใบงานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็แบ่งให้บางส่วนเนี่ยเริ่มตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำเป็นตัวรถแล้วประกอบกันนะครับ

0: คู่ค่ะหนูมีปัญหาค่ะ
1: โอเคครับติดตรงไหน
0: คือหนูเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วค่ะประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วแต่ว่าล้อมันหมุนไปคนละทางค
1: ่ะไหนๆลองเปิดให้ดูหน่อยเป็นยังไงโชว์หน่อยหมุนอยู่อ่ะขอดูหน่อยนะครับติดแล้วไหนแบบไหน
0: มันหมุนไปคนละทางค่ะ
1: อ๋อนี่ไปหน้าอันนี้ถอยหลังโอเคได้ครับทุกกลุ่มถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีตัวเสียบเข้ากับตัวแผง IKB1 ทุกกลุ่มน่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือจะมีด้านเรียบกับด้านโค้งนะครับถ้าเราเสียบด้านเรียบไปตามปกติเนี่ยล้อจะเหมือนกลุ่มนี้เลยครับมันจะหมุนด้านหน้าอันนี้หลุนถอยหลังเหมือนกันวิธีการแก้ปัญหาก็คือปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะต้องสลับสายมอเตอร์ของมันต้องเช็คก่อนว่าด้านไหนถูกแล้วเส้นไหนถูกแล้วเส้นที่ถูกแล้วเราจะไม่สลับนะครับเมื่อกี้เส้นไหนถูกแล้วของเราเส้นนี้ถูกแล้วของเพื่อนเส้นนี้ถูกแล้วล้อวิ่งไปด้านหน้าถูกต้องแสดงว่าเส้นที่เหลือเนี่ยมันจะต้องมีการสลับขั้วเพื่อให้ล้อจากวิ่งถอยหลังเนี่ยให้มันวิ่งกลับไปด้านหน้านะครับโอเคเนี่ยลองทำดูซิสลับแล้วก็เปิดเครื่องวางบนพื้นเลยครับเทสใหม่วางบนพื้นกดเลยเห็นไหมไปข้างหน้าทั้งคู่แล้วโอเคเรียบร้อยครับก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ

0: เมื่อกี้ได้ทดสอบรถกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะพบปัญหาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเนาะทีนี้ใครจะพอสรุปได้บ้างว่า 1. ปัญหาตอนเราทำเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับมีแก้ปัญหายังไงแล้วก็พอแก้เสร็จแล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะนี่ไหมครับโอเคครับเชิญครับ
1: คือปัญหาที่หนูพบนะคะคือล้อหนูหมุนคนละด้านค่ะเพราะว่าหนูสลับขั้วสายมอเตอร์ค่ะเป็นเส้นที่ผิดค่ะแล้วก็สองนะคะตอนที่ทดสอบอะค่ะลืมปิดสวิตช์ตอนที่ไม่ใช้งานอะค่ะมันเลยเกิดข้อผิดพลาดมันทำให้เกิดความเสียหายที่ตัวรถค่ะพอหนูแก้ปัญหานะคะสลับสายแล้วก็ตรวจสอบสวิตช์เปิดปิดทุกครั้งค่ะมันเลยทำให้รถค่ะใช้งานได้เป็นปกติค่ะ
0: โอเคครับโอเคเมื่อกี้เพื่อนก็บอกแล้วใช่ไหมครับหลายกลุ่มเจอตอนล้อมันวิ่งกันคนละทางก็คือใช้การสลับสายทีนี้บางกลุ่มอาจจะเจอแบบนี้คือตอนทดสอบเนี่ยรถถ้ามันเกิดทำงานผิดพลาดใช่ไหมครับแล้วเกิดลืมปิดสวิตช์แล้วเผลอวางบนพื้นไปเนี่ยรถมันก็จะเริ่มวิ่งแต่พอมันวิ่งสลับทางเนี่ยรถมันจะหมุนนะครับอย่างเพื่อนที่เจอเนี่ยก็คือล้อหลุดต้องประกอบล้อใหม่นะครับเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาเลยเช็คสวิตช์ทุกครั้งเวลาเริ่มหรือหลังทำงานเนาะเราจบไปแล้ว3กิจกรรมนะครับต่อไปเราก็จะสรุปว่าที่เราทำรถยนต์เปิดปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆอะไรไปบ้างนะครับใครจะพอสรุปได้บ้างไหมครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเชิญครับ
2: ก็การวัดความชื้นแสงค่ะแล้วก็สองเอาไปใช้เปิดปิดหลอดไฟ LED ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการสั่งให้มอเตอร์ทำงานแล้วก็คำสั่งไว้ก็จะเซตค่าแสงซ้ำๆตลอดเวลาค่ะ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเจอวัดความเข้มแสงเมื่อแสงต่ำก็ไปสั่งเปิดปิดหลอดไฟใช่ไหมครับแล้วก็ทำสั่งให้มอเตอร์ทำงานเราไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรถจำลองนะครับแล้วก็ในทางด้านการเขียนโปรแกรมก็จะมีเรื่องคำสั่ง Y ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วเนาะอันนี้เราเอามาใช้เช็คค่าแสงว่าค่าแสงเมื่อถึงเกณฑ์อย่างเช่นบางกลุ่มสั่งเป็น 30-40 เนี่ยพอเจอค่าแสงที่ต่ำกว่านั้นหลอดไฟก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะประยุกต์ใช้เรื่องนี้รถยนต์เปิดปิดไฟเนี่ยมีทั้งเรื่องมอเตอร์ก็มีทั้งเรื่องการวัดความเข้มแสงเราจะไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นยังไงได้บ้างมีไหมครับเหมือนตอนทำกิจกรรมบอกที่บ้านมีอะไรหลอดไฟใช่ไหมเป็นหลอดไฟที่แบบว่าปรับความเข้มแสงตามแสงสว่างด้านนอกก็ได้ใช่ไหมครับเช่นเราไปใช้ในการคำนวณแสงเช่นแสงอาทิตย์นะครับดูว่ามันค่ำหรือยังแล้วก็สั่งให้เปิดไฟติดอัตโนมัติหรือเป็นผ้าม่านใช่ไหมครับถ้าแสงเยอะเกินไปเราต้องการปิดม่านถูกไหมเราก็เอาหลักการนี้ไปใช้เพื่อสั่งให้ปิดม่านอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าเป็นระบบหุ่นยนต์เดินตามแสงนะครับโอเคทีนี้มีปัญหาใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีปัญหาอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจบไว้แค่นี้นะครับโอเคครับ
3: นักเรียนเคารพ
4: ขอบคุณค
0: ่
4: ะ
5: ครับในกิจกรรมนี้เรายังคงอยู่กับแผงวงจรไมโครบิดนะครับแต่ว่าในกิจกรรมนี้เราจะมีการใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมแต่แผงวงจรไมโครบิดเนี่ยมีข้อจำกัดต่างๆที่จะใช้งานนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้แผงวงจรเสริมซึ่งในที่นี้เรียกว่าแผงวงจร IKB1 ในการขยายความสามารถของแผงวงจรไมโครบิดนะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมก็จะต้องติดตั้ง extension สำหรับแผงวงจร IKB1 ด้วยนะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมนั่นเองทีนี้เมื่อเราติดตั้งextension แล้วจากนั้นเราเชื่อมต่อแผงวงจร IKB1 กับไมโครบิดนะครับแต่แผงวงจรนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับอย่างเพียงพอในการทำงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้แผงวงจรเนี่ยสามารถทำงานได้นอกจากนี้เราก็จะพบว่าในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับนักเรียนมีการทดสอบการวัดแสงโดยการใช้มือบังตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะพบว่าสภาพจริงที่รถวิ่งผ่านอุโมงค์กับการใช้มือบังเนี่ยค่าแสงจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทดสอบกับ อุปกรณ์จริงๆเลยนะครับซึ่งในที่นี้จะเป็นอุโมงค์ที่รถวิ่งผ่านนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในการออกแบบตัวรถนะครับจะต้องออกแบบให้รถสมดุลนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้สมดุลและใช้วัสดุที่เตรียมมาให้อย่างเช่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยในการออกแบบตัวถังรถแล้วก็ทำล้อที่3เพื่อให้รถวิ่งไปอย่างสมดุลและก็ไม่พลิกคว่ำครับ

0: านอยู่นี่ไง
1: เฮ้ย
2: ขวัญข้าว
0: ล
2: ้อโอ้ยโอ้โห
0: เย
2: ้ขอบเบาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมากันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้กับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่อนข้างมีหลากหลายชนิดการจัดวางเครื่องมือต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้ต่อพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้ากำหนดชนิดของเครื่องมือตามตำแหน่งของการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ 1. ห้องเตรียมอาหารเป็นห้องที่ใช้เก็บสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการชั่งสารหรือผสมอาหารสำหรับเลี้ยงพืชประกอบด้วย 1. ช้อนตักสารเคมี 2. เครื่องแก้วอาทิเช่นขวดปรับปริมาตรบีกเกอร์กระบอกตวงปี้เป็ดขวดแก้วขวดรูปชมพู่ 3. เครื่องชั่งอย่างละเอียดและเครื่องชั่งแบบหยาบ 4. เครื่องวัดความเป็นกรดด่างความร้อนใช้ในการอบฆ่าเชื้อเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในการตัดย้ายเนื้อเยื่อโดยใช้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงค่ะ 6. หม้อนึ่งความดันใช้นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารวุ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดันไอน้ำ15ปอนด์ต่อตารางนิ้วนึ่งเป็นเวลา 15-20 นาที 2. ห้องเตรียมสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องเตรียมสารเคมีประกอบด้วย 1. ตู้หรือชั้นวางของอย่างเป็นหมวดหมู่ 2. โต๊ะสำหรับเตรียมอาหารและช่างสารเคมี 3. เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมน้ำสะอาดในการเตรียมอาหารเลี้ยงพืช 4. อ่างน้ำสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ห้องย้ายเนื้อเยื่อพืชควรเป็นห้องที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องประกอบไปด้วย 1. ตู้ย้ายเนื้อเยื่อที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. จานแก้ว 4. มีดผ่าตัดแบบต่างๆและกรรไกร 5. ปากคีบสแตนเลสขนาดต่างๆ 6. ตะแกรงสำหรับวางอุปกรณ์อุปกรณ์ในข้อ 3-6ก่อนนำมาใช้เข้าตู้ต้องผ่านการอบและนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสเป็นสถานที่วางขวดเนื้อเยื่อผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าออกเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อในขวดเนื้อเยื่อทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายอุปกรณ์สำคัญในห้องนี้ได้แก่ 1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส่วนใหญ่คือประมาณ25องศาเซลเซียส 2. ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชควรมีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบติดตามผลโดยมีความสูงพอดีและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ให้ความสว่างประมาณ 3,000 ลักส 3. เครื่องควบคุมเวลาสำหรับตั้งเวลาปิดเปิดไฟกำหนดความยาวช่วงแสงได้รับแสง16ชั่วโมงต่อวัน 4. เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องนำไปไว้บนเครื่องเขย่าเพื่อเติมอากาศให้เนื้อเยื่อที่จมอยู่ใต้ของเหลวเป็นเวลานานซึ่งอาจขาดอากาศในการหายใจและทำให้เนื้อเยื่อตายได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Hot Air Oven HOTAIROVEN Hot Air Oven แปลว่าตู้อบความร้อนแห้ง Autoclave AUTOCLAVE Autoclave แปลว่าหม้อนึ่งความดัน Balance BALANCE Balanceแปลว่าเครื่องชั่งน้องๆคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นจะได้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เมื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟู้ไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแพทว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยเวิ้งว้างอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเหงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มของแพทนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้าย

0: แพ้ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลเรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ์
1: The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches. Yeah. You know, we all carry transceivers. So right now, anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทางBye. Enjoy.
1: การเล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาดเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไปBackcountry Ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ Backcountry Ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกๆไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: วิ่งหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โอโฮเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาอุ๊ยน่ารักช่วยดูสิเอ๊ะโอ้คิวต์เฮ้ยมีสโนว์แมนด้วยเราไปปั้นสโนว์แมนไหม

ข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นอะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟซเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอสเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ย ไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเรา

ปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา

0: จอดรถแล้วนะคะแต่ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการควบแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆสองอันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทั้งที่สองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วรอดเรียบร้อยสองข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นอะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมุติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่เราไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสะพานสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
0: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมๆกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อยจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขรุขระขรุขระอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยค่ะชอบ

ันเดินเข้าไปแล้วหันกลับมามองนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งตุ๊กๆไกลอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

ตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือ glacier ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอ่ะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเซ็งเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาล็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาล็อกกี้เป็นเทือกเขาที่ยาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอ่ะล็อกกี้มาเทนไฮ

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดอะเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนเราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้สโดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกันแต่ที่นี่ดีนะอากาศอบอุ่นแพทสามารถถอดหมวกและถุงมือได้แล้วไปลุยพยายามหาทางลงไปที่ทะเลสาบข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไปด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะ

งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปแล้วนะยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้โอ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนว่าถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วย หาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอะเอาล่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: แล้วยังไงต่อ
1: นี่ข้ามมานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เออหยับเออโอเค

0: นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเงินเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟค่ะมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอน้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลย เห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาแพทพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อ่ะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยมันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรแบบเนี้ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3:00แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างงี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นหิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกเข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกบอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากคือเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก
3: ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ

0: DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่าคนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toon เอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงั้นน้องที่ทําอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทํา คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไง

0: ก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้ค่ะข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นน่ะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
1: สด
0: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
1: ทากทะเล
0: ยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอร์ลิงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย
1: อ
0: ย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มีอยู่ได้จากธรรมชาติแทน

0: เอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ครับ
0: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: ครับ
0: อยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing การอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันนี้ก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
2: ี่ยใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
2: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: โอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
1: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
2: wow.
1: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
3: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
3: ็
4: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
3: โอ้
4: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
3: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
4: ตัว
3: ต่อปีนะครับ
4: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
4: 5-6 รอบ
0: ม
4: าถึงคาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
4: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
4: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
2: ว้าว
3: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูปใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
4: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
4: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
4: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
4: ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR
4: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
4: ใช่ใช่ใช่ทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
2: ร
4: ีเควสแบบแซมเปิล
2: ตัวอย่าง
4: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
2: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัส

0: ดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture
1: แปลว่าเนื้อดิน
2: soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle
1: แปลว่าอนุภาคดิน
2: soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion
1: แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ปิ้งให้อึ๊บปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณปู่
6: สวัสดีครับ
7: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
5: ไปค่ะ
6: นี่นะครับ
5: โอ้โห
7: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
5: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
7: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
5: โหคุณปู่คะ หนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิลูกได้เลย
5: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
7: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
5: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลย
3: ค่ะ
2: ลื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังเหมือนรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: ือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านังไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปค
0: ิดถึงลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่มั้ยอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่ว่า
0: หายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: มันไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติด
0: ใช่
1: แบบน
0: ี
1: ้ว่
0: าแล้วพอเวลานานๆผ่านไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจาก

0: ดูเนื้อนะคือเป็นกระดาษเลย
1: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อ่ะ
0: เป็นไฟเบอร์อ่ะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
2: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
2: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
2: เก็บ

0: ปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปรื้อยวนมากถ้ามันไม่เสียหาย
1: เพราะมันโครงข้าวมันไม่ได้แข็งแหละ
0: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปเหรอครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาผ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทน
1: แล้วซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
0: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
1: าง
0: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรา
1: การ
0: ปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
1: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
1: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
0: ใช
2: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
2: เออแล้วมันอยู่ในที่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
0: ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: เอ
1: าว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่มันผนังข้างบ้านปะ
0: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
0: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
0: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
0: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: ต่อไว้
2: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
0: ตรงจอยแตก
1: ชื้นด้วย
0: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
0: ่
1: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ดาด้วย
0: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: วางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอัน

0: ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
1: ใช่
0: ไม่มีอะไรต่อ
2: ไม้หลัก
1: นี่เหมือนเอ็นอะเหมือนเอ็นเสาเอ็นอะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
0: ใช่
1: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
2: ใช่คร
1: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
2: ถูกต้อง
1: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงเข้าต่อไป
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงเข้าทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราวที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเจ็ดวันลื้อ
2: ครั้งเดียว
1: ทิ้งเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
0: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
1: เดิมไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี่
2: ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
0: ้
1: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
2: ล
1: งยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปวกสีมันเลยแต่พักเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคือแค่มันหมดไป
1: ขอโทษ
0: นะครับหน้าตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: ถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอจะพันเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
2: อ
0: ะแบบ
2: แ
0: บบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ
0: ้ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent
2: อ
0: ันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะว่าอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตะกัน
1: ตั้งแต่
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่

0: ใช
1: ้เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
1: ถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้
2: อ
0: ยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
1: ็
0: อยากจะทดลอง
1: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้เป็นสารเคมีแหละ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
1: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
1: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
1: มันสะสมนะ
0: ใช่ไง
1: ก็ระวังไว้นะ
0: อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
1: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
1: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันย้อย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่อาจจะเห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติเล่น MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: ก็ผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: แต่แรกคิดฝนมาแต่มาดีเลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยอมไปลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่ละเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: นะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนอันนั้น
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะออกมาดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันน่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: เขียวครับ
0: ไปลุยต่อครับ

0: ต้นสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้ม
1: ม
0: าทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ได้เวลาหรือยังคะคุณป
4: ู่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
3: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
4: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ข้าว

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่140ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R

E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle แปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเอง
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้ามีไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช
3: ่
4: มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่ที่นี
4: ่เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: แน่ใจ
3: เฮ้ยยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: ก
0: ำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่า
1: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท
0: ่
1: านจ
0: ัก
1: รพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
0: ใช
1: ่ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
0: ใช
1: ่แล้วถ้าจะปลูกพืชสักอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นเขาปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำไร

0: สารขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
0: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์อังกฤษนู่นแต่ทำรายได้
1: เป็นล้าน
2: ว้าว
0: อยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามอุ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายผักชี
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือ เด็กๆของต้นไม้
2: เด็กๆใช่ย
1: ังไม่เป็นดอก
2: ยังไม่ดอก
1: เดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นพัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงมีสักกี่ยอดที่เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้ว

0: เดตไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
1: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
0: 3-4 เดือนทิ้งเลย
1: ต้องปลูกใหม
0: ่เขาช้ำนะ
1: ใช่เขาแก่แล้ว
0: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
1: ก็สัก20วัน
0: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
1: ครับ
0: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
1: ใช่
0: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
1: ถูกต้อง
0: แยกกัน
1: ครับ
2: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
1: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
1: ใช่
0: ผลผลิตถึงจะได้ผลผลิตดี
1: ครับ
0: ดอกจะได้สวย
1: ใช
0: ่พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
1: ่ประมาณ100ไร่ครับ
0: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
1: ุ์ใช่
0: ลงในการเพราะกล้าก
1: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
1: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
1: ใช่
0: ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
1: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
1: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
1: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
1: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
1: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
1: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
1: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
1: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดออกทั้งหมดเลยไหม
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
1: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
1: ใช่แล้วก็ปลูกใหม่
0: เตรียมดินใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกค่อยปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกทุกช่องดิ
1: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
1: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
1: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
1: ใช่
0: อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนอะไ
1: รหลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติครับ
0: อ๋อทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำคิวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยก็เป็นดิน

0: ที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงตรงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเป็นจำนวนเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
2: ่ครับ
1: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
2: ใช่
1: 3 4เดือนแล้ว
2: บำรุง
1: ทีอ๋อมันก็ได้เรื่อยๆ
2: ใช่
1: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
2: ใช่
1: อยากดูที่ตัดได
2: ้
1: พาไปดู
2: ได้ได้ครับ
1: เอ้ยแต่
2: นั่งลุกไม่ขึ้
1: นลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: สมมติอันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็

0: จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
1: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
0: เออ
1: ปรากฏว่า
0: ดีกว่า
1: หลอก
0: โดนหลอก
1: โดนหลอก
0: เนี่ย
1: หลอกทั้งคน
0: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
1: ้
0: ผมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออย่างนี้
1: ครับ
0: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
1: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
0: แล้วไม่อบเหรอ
1: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
0: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
1: ้ครับ
0: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างเพราะงั้นเถอะ
1: ใช่
0: นี่คือยากของเขา
1: ครับ
0: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
1: ก็โรคแมลงนะครับ
0: โรคแมลง
1: ใช
0: ่ควบคุมเขา
1: ควบคุม
0: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบนจาม่าที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
1: เพราะเจอทุกวัน
0: หมายถึง
1: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
0: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
1: ใช่สวยทุกครั้ง
0: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
1: ดอกไม่ใช่
0: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
1: ก็ทนครับ
0: ทนกว่า
1: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
0: เหรอ
1: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
0: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
1: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
0: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
1: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
0: โครงการหลวง
1: ใช่
2: ว้าว
0: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
1: ใช
0: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
1: ได้เชิญครับอ
0: ยากรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
1: ได้ครับ
0: เอาไปดิโอแบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเก็ดล็อกอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
1: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
0: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
1: ครับ
0: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
1: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
0: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
1: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
0: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
1: ใช
0: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
1: ่ก็สัก70
0: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
1: ครับ
0: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์30
0: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
1: ครับ
0: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
1: แม่พันธ
0: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
1: ครับ
0: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
1: ครับ
0: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
1: ่ประมาณ40คนครับ
0: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมา ไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
2: เขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
0: นี่คือ
2: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นเพราะว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่
0: แ
2: ม่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2 คนตั้งแต่ปลูกจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
0: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช่
0: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการเขาจนตัดเสร็จ
2: ใช่
0: และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บประกาศเสียสายยางเขาเดินฉีดไปในรถของเขา
2: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจมาศ
2: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟ
0: เ
2: ชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที่สุด
0: นอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่าอยู่เยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
0: มี
2: เพี้ยไฟ
0: เพ
2: ี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอกก็คือกินดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
0: อ
2: ีกอย่างนึงคือเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: แต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับทดลองเอาอันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
0: มัน
2: ได
0: ้ผลข้อมูลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
1: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงเปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงนะตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับ ของส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
0: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้

0: บางทีดอกสวยอย่างเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราทำงาน
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
0: ครับ
1: ล่อแมลง
0: ล่อมัน
1: ล่อยังไงแฮะมันล่อยังไง
0: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อมแมลงพอมแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
0: ล่อมแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
0: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท้อก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
0: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพอะครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
0: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
0: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
0: ใช่โอ้โหเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
0: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
0: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
0: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
0: ก็พอครับพอได้อยู
1: ่พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
0: ่ครับ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่

0: มาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
0: ลูกค้าร้านดอกไม้
1: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
0: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
1: ใช่
0: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆแล้วอย่างงี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
1: ้ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าประชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20 บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมมกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาว มาเลยสวยสุดตอนนั้
1: น
0: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่ทุกว
0: ัน
1: คร
0: ับ
1: 365 วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปแน่ไหมเราจะเติมเต็มอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยาย
1: ได
0: ้นิดหน่อย
1: ครับ
0: จนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ต้องไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอ
1: ได
0: ้โอ้โห
1: มาแล้วขอบคุณคร
0: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เ
1: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
0: ซามูไร
1: ซามูไรเฮ้ช็อตที่3แล้ว
0: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่

0: อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วโอ้โหจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้ไว้เอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ้อเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็มานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: ุ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง

ช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: บู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พื้นที่ป่าเขาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรหลายชนิดมีเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเนิ่นนานแต่จากความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมของครอบครัวว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิเพ่งป่าแต้วหรือเดียวผันตัวเองจากนักกิจกรรมในเมืองหลวงสู่การทำการเกษตรในวิถีธรรมชาติทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าอยากให้ครอบครัวเลิกทำอาชีพเกษตรกร
1: จริงๆเป็นลูกหลานชาวนาเนี่ยเนาะพ่อแม่เป็นชาวนาครับเรียนมหาลัยก็รู้สึกว่าเหมือนไม่อยากทำไรทำนาจริงก็ไล่พ่อแม่ให้ครอบครัวเลิกทำเกษตรไปก่อนกะว่าตั้งใจว่าจะเรียนให้จบแล้วก็จะมาทำงานเลี้ยงดูแลพ่อแม่
0: แต่แล้วเขาก็เปลี่ยนความคิดตัวเอง
1: เข้าไปทำงานในกรุงเทพครับไปอยู่สักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะก็เลยกลับบ้านตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มาคุยกับครอบครัวว่าจะขอลองมาทำในพื้นที่ที่มีดังนั้นก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะไม่ทำได้แบบเก่าพ่อแม่ทำมาเนี่ยเหมือนทำแล้วมันก็ไม่พอเนาะทำแล้วมันก็ถักกบนี่แล้วมันไม่เหลืออะไรเงี้ยเราไม่อยากทำแบบนั้น

0: ไม่ควรตัดหญ้าเยอะเพราะหญ้านี่คือปุ๋ยคือการคุมดินที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครอบครัวก็จะมองว่าเราขี้เกียจ
1: นอกจากจะเผชิญกับปัญหาความรู้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสังคมรอบตัว
2: ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรไงหญ้ารกมั่งอะไรเงี้ยโอ้ยมันจะได้กินเหรอปุ๋ยก็ไม่ใส่ตอนแรกไม่เห็นดีด้วยแล้วปานหลังๆก็โอเคทำได้ดีปุ๋ยก็ไม่เคยใส่อะไรก็ไม่เคยยาก็ไม่ได้ฉีดสักอย่าง
0: หล่นมาก็เนี่ยกองแถวเนี้ย
3: ตอนแรกยายไม่ยอมให้ทำเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือไม่ยอมรับเราเพราะว่าทำไมไม่ใส่ปุ๋ยทำไมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยอมรับเลยครับว่าช่วงแรกๆท้อครับต้องต่อสู้กับแนวคิดซึ่งเหมือนเราพยายามปรับเปลี่ยนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าแต่ว่าก็อดทนเพื่อจะอยากจะพิสูจน์เราก็ใช้วิธีการก้มหน้าก้มตาทำที่นี่เคยเกิดปัญหามา2

0: จริงส่วนนึงก็คือขี้เกียจแต่ว่าการขี้เกียจของเราคือเรารู้ว่ามันสามารถคุมความชื้นได้ตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกชาวสวนหรือว่าเกษตรกรที่ต้องมาดูแลก็คือต้องมาเช็คดอกที่มันออกถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องคัดออกเพราะต้องการให้มันเป็นพวงที่สวย
1: ทุเรียนเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อของอุตรดิตถ์ที่เดียวพยายาม

0: ากเปลี่ยนให้เลิกใช้สารเคมีในการดูแล
1: ที่จริงเป็นทุเรียนพื้นเมืองเป็นหลักครับแล้วก็จะมีทุเรียนหมอนทองแทรกอยู่บ้างเมื่อก่อนนี้ทุเรียนพื้นเมืองนี่คนแทบจะไม่สนใจเลยกองละ5บาท10บาทเป็น10ลูกอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นกิโลละ50 60ซึ่งมันดีดตัวขึ้นมาเท่าๆกับหมอนทองด้วยซ้ำไป
0: การปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อการเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริง
1: ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้มากกว่าเคมีแต่ว่าต้นทุนนี่มันลดไปครับจริงแล้วจริงแล้ว

0: ที่จริงแล้ววิถีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็จะพูดถึงความดั้งเดิมมันเป็นของปู่ย่าตายายที่ทำมาอยู่แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรมุมที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องฟาร์มเรื่องอะไร
1: จากก้าวเล็กๆในวันที่ยืนได้ด้วยตนเองกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้อยากขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยปณิธานอันแรงกล้าทำให้เดี่ยวพัฒนาทั้งความรู้ของตนเองและพื้นที่ในสวนให้เข้มแข็ง
0: แรกๆผมมาอยู่ไม่กี่สิบต้นครับตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย
1: สร้างสรรค์ไอเดียของการทำการเกษตรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มต้นเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
0: บางทีมันล่ามเยอะเนาะเราก็ตัดอย่างแม่ผมจะขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวมานานแล้วว่าอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับพอไปเจอครูบาอาจารย์แล้วไปเจอองค์ความรู้นิดนึงครับมันพลิกทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้คนอื่นอ่ะมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นเนี่ยครับนับคู่ครับคู่บน1 2 3 3คู่แล้วหักปึ๊บแล้วก็เสียบเลยครับใช้ยอดบางอย่างอาจจะดูไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นเสน่ห์เราคิดเสน่ห์นะคืออย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาเลยไม่มีอะไรอย่างเช่นต้นแค่หวยอย่างเงี้ยก็เหมือนหญ้าทั่วไปเลยแต่พอใส่ความรู้ใส่วิถีของมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีค่าโดยที่เราไม่ต้องเซตอันนี้คือความตั้งใจที่อยากให้เป็นครับ
2: คล้ายๆจะเหมือนดอกหญ้ามั้งฮะ
0: ใช่ครับ
2: เหลืองๆเล็กๆ
0: เหมือนไอ้ดอกอะไร
3: สวยวันนี้ก็ได้ต้นพันธุ์เก้งฮวยไปขยายพันธุ์ได้ไป2กระถางเขาบอกว่าจะออกดอกตอนหน้าหนาวพอดอกยังไม่ออกก็น่าจะใบเขียวๆสวยๆหน้าบ้านนะเป็นพุ่มๆได้สักฟุตนึงก็จะเด็ดยอดเอาไปเสียบต่ออย่างที่เขาสอนไป
0: น้ำถ้าไม่มีแรงมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังอยู่ครับบางต้นนี้ผมรดน้ำไม่ถึงก็ปล่อยมันก็ยัง
4: เราเห็นพื้นที่เหมือนไม่ได้จัดการนะครับแต่เขาจัดการให้มันเป็นคล้ายๆธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนมากแล้วก็มาที่นี่เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ไม้ยืนต้นมาจนถึงไม้ที่เป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็พวกพืชผักที่อยู่ในระดับพื้นล่างแล้วก็รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พยายามจะพึ่งตนเองมากที่สุด
0: ก็แกก็จะนี่ครับให้ชวนให้เก็บ
1: พยายามสร้างความหลากหลายและความมั่นคงด้านอาหารโดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในสวนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5: จากการที่เราจะเก็บอย่างเช่นถั่วฝักยาวกำนึง10บาทใช่ไหมคะเราปล่อยให้แก่แล้วก็เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ขายคือเมล็ดพันธุ์ซองนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ3ฝักมันก็เหมือนกับอยู่ได้แต่ก่อนก็เคยคนในชุมชนก็ว่าเออทําแล้วได้อะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาดูงานแล้วก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่แบบเออป้ามีเม็ดอัญชันนะเอามั้ยเอามาฝากขายก็เหมือนกับสร้างรายได้ให้คนรอบข้างไปด้วยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
0: แล้วอีกเทคนิคนึงที่ได้มาก็คือว่า

0: ผักทุกชนิดครับรอบแรกเนี่ยให้กินเขาจะได้คุณภาพในการกินดีที่สุดแต่ถ้าเก็บพันธุ์ให้เก็บรอบที่สองเพราะว่ารอบสองจะเป็นพันธุ์ที่นิ่งที่สุดครับ
1: รู้สึกมันอิ่มแล้วรู้สึกมันภูมิใจในตัวเองยิ่งพอรู้ข้อมูลลึกๆของวงการเนี้ยระบบเศรษฐกิจมันทำลายเกษตรกรมันทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นเพราะเหตุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประกายที่เราอยากจะให้คนอื่นมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราต้องทำให้คนรู้สึกแบบเราให้ได้ในความรู้สึกที่เราอยากจากนั้นพอเริ่มทำปุ๊บคนเริ่มเห็นด้วยหรือได้ไอเดียเราแล้วไปต่อยอดได้เงี้ยแล้วก็โทรมาหากลับมาหาเราว่าเฮ้ยเอานี้ไปทำแล้วมันได้ผลนะผมว่าแค่นี้มันก็ที่สุดของคนที่เป็นผู้ให้แบบเราแล้ว
2: ที่นี่อาจไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้อย่างครบครันแต่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้ลงมือทำเป็นจุดเริ่มต้นให้หันมาใกล้ชิดกับธรรมชาติและลงมือทำด้วยความเข้าใจ

0: ใดผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีก่อนท่านจะขบวนรถโปรดต่อ
1: เรานั่งรถไหนไปกัน
2: รถไฟ
3: ไปไหน
4: ไปไหน
3: ไ
4: ปจับปู
3: ได้จับปู
5: กิจกรรมนั่งรถไฟไปจับปูในวันนี้คือห้องเรียนอันแสนสนุกของเด็กๆที่ทุกคนรอคอย
0: ผู้โดยสารก่อนลงจากขบวนรถโปรดต่อไป
6: จริงๆแล้วไอ้การเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับการแบบทำแบบในเชิงท่องเที่ยวแต่จริงๆในรูปแบบของกิจกรรมเนี้ยเราทำมันโดยตลอดแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเราพูดถึงการเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมครอบครัวมากกว่า

0: วัตถุประสงค์ของทริปจริงๆก็คืออยากให้ครอบครัวมามีอะไรทําด้วยกันน่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับสิ่งที่เขาอยากจะได
1: ้มาแล้ว
2: ค
1: ุณ
2: แม่ให้ผมต้องอยู่ฝั่งขวามือนะ
3: พระเจ้าสบายดีจริงที่สิ่งที่เด่นๆนั่นคือผมพยายามทําแบบครอบครัวคือทุกคนจะมีส่วนร่วมให้หมดเลย
4: มีลูกคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ช่วยเลี้ยงลูกดีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์พอมีโปรแกรมนี้มาก็เลยตัดสินใจมาคิดว่ามันเป็นการพาเด็กมาหาประสบการณ์ที่มันสร้างสรรค์เนาะมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหายากมากเลยค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
5: และแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง
1: เดินหาทางขอบจ้าขอบ
6: พี่อ้ําจับพี่อ้ําจับ
2: แต่ว่าม
6: ันตายแม่พี่อ้ําจับ
2: หนูนี่ไงจะ
7: ไปไหม
2: ใช่ไหม
7: ห
2: ายากจังไปที่ใครคิดว่าเป็นห้องแอร
7: ์จับเลยจับอันนี้อยู่ข้างบน
2: ไหนช่วยดูหน่อย
7: มาจับแบบนี้นี่มาแบบพี่ออม
5: ปูนาที่มองว่าเป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าวแต่สำหรับบ้านนอกสบายดีปูนาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสนุกสนานของเด็กๆเดี๋ยว
7: จะเก็บตัวนี้ได้ถอดลงครับลูกนี่จับงี้ลูกจับงี้นะ
8: ไม่มีที่
7: จับรวบกล้ามเลยครับปึ๊บ
2: เนี่ยพี่ปูจับแล้ว
5: ปูนาจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ่อนจนเสียหายชาวนาจึงนิยมจับปูออกจากทุ่งนาในช่วงเริ่มต้นของการทำนา
0: เรื่องปูนาที่จริงมันจะผูกโยงกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือนาข้าวอินทรีย์ของเราคือผมอ่ะเคยเจอประสบการณ์ตรงก็คือสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวบ้านมาจับปูเราแล้วก็เอาไปขายเราก็บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปูมันมีแล้วคนมาจับเราชวนเด็กๆไปลองจับดูเนี่ยมันสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องสนุกด้วยอ่ะมันรู้สึกมันน่าจะมีความสุขไปกับการจับปูจับปลากับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมันน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคนมาทำทริปได้เพราะปูนาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่อินทรีย์จริงมันไม่อยู
5: ่และแล้วปูนาก็กลายเป็นเมนูแสน

0: ซึ่งมีความประทับใจคือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงๆซึ่งอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะถ้าเราอยู่แต่ในเมืองบางทีประเภทนี้ไม่มีค่ะเราต้องเข้ามาหาในชุมชนของเรานะคะ
1: มาแล้วครับปูนาจุ๊บแป้งทอด
2: จริงลูกเราก็อยู่ในเมืองโดยสิ่งแวดล้อมโดยปกติชีวิตประจำวันเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสอย่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเราออกมาสัมผัสธรรมชาติข้างนอกอยากให้เขาอยู่กับดินกับทรายเล่นกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะห่างมือถือออกไปอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ
3: เอาอันนี้ตัดได้นะ
4: เราก็รู้สึกว่าเกษตรอินทรีย์นะอินทรีย์กับวิถีครอบครัวเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้นะเพราะเรากำลังจะชูว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในครอบครัวมันสำคัญมันจะเนี่ยมันคือห้องเรียนของเด็กๆมันคือห้องเรียนของครอบครัวที่จะได้กินข้าวด้วยกันจะได้เดินไปจับปูด้วยกันเลอะด้วยกันเล่นด้วยกันอันนั้นก็คือวิถีที่เราสร้างขึ้นมา

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพวัชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างในสุนัขแต่ละตัวแต่ละส

สายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราเหมือนเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้อง

0: ไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบเนี้ยกับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jooks
1: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อจะโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ็นแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้น
1: ค่ะขนม12อันนี่แปลว่าเรากินกันพุงโตแน่ๆ
2: ใช่แล้ว

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลี่ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว้
1: อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั่นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้ว

0: จะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วมาด้วยค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะ
0: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึงเลย
1: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
0: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยง

0: สวยนะ
1: เยอะแยะ
0: เล
1: ย
0: ค่ะตำแหน่งครบแล้ว
2: เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
3: มันเป็นวงบ้านเป็นก้อนกลมๆแบบนี
0: ้อันนี้เป็นขนม
2: ถั่วค่ะ
0: ถั่วอัด
2: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: ป้าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อส
2: ับ
3: วาง
2: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
0: โอ้งานหนักเลยนะพี่เป๊ะที่แม่
3: ที
0: ่
3: เ
0: รีย
3: นทำไม่ได้ทำแบบเขาแต่อย่างเงี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะ
4: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
0: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋า
1: คุณไม่ติด
2: จ้าจ้า
4: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
5: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
4: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพรุ่งนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกลีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
5: ทุกชนิดเลย
4: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
3: ได้แล้วครับได้ค่ะ
0: ได้แล้วครับ
4: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่หมดเลยเหรอ
5: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
2: อ๋อขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
3: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
5: กี่วัน
2: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
0: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
4: เราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
5: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
4: ประมาณ10ปีค่ะ
3: โอ้ยอย่างนั้น
2: ในที่ความตัวเล็กๆเนี่ย
4: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
5: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
2: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
4: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
5: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
4: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
5: แล้วนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหลูอะคะ
2: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
5: ขนมไทยนี่นอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพื่อ
2: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
5: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: ใช่ค่ะ
5: ต้องใช้แรงตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
2: แต่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
4: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะพี่เด็กทราบไหมเอ่ย
2: อย่างนี้ลูก
5: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
2: ไม่ใช
5: ่
2: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบกวนเทียนใช่ไหมคะ
4: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
3: ถูก
4: ค่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
5: กินขนมไทย
4: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้พี่เป๊ะ
2: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
4: แล้วเราก็ต้องให้ดูแบบนี้ดูสิคะ
2: แล้วเราก็เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
0: อันนี้ก็รีบปิด
2: ค่ะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
4: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะ

0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
1: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ไปพี่พรเดี๋ยวแบบเก็บเอาของมานะลูก
2: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
1: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าว
2: ถึงจะหอมค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
1: ้
0: าวตอกนะคะ
1: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วย
3: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
1: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: อันนี้มันไม่บดแล้ว
1: อันนี้ยังไม่บดค่ะโอ้เก่งมาก
2: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
3: ใครรู้
2: ไ
3: หมคะ
4: ข้าวตะเลียบผสมข้าวทุกอย่าง
1: โอ้โห
3: มากเกินไปแล้วค่ะ
1: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
2: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
1: ช้อนเดียวพอ
2: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
1: ค่ะ
2: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
3: แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
2: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
3: ยัง
1: ยังค่ะ
2: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
4: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
2: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
3: ได้กลิ่นแล้ว
1: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
2: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
4: มาดูได้เลยเหรอครับพอไปเยอะอย่างเงี้ย
2: โอ้ยยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังอ่ะพี
3: ่ช่วย
2: ดูกันเลย
1: โอ้ย
2: อ้าวเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ค่ะ
4: ม
1: ี
4: ป้าตรงนี้ด้วย
2: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
2: โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: แอบไม่นิดนึงไม่นาน
3: ถ้าไปนั่งเรื่อง
2: นี้นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สู้ๆนะคะเด็ก
0: ๆก็ตอนนี้เด็กๆขึ้นไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
1: รู้ละ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลนะคะคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
1: เทไหมครับ
4: เทได
0: ้ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
1: เห็นไหมคุณป้าค่ะน้องให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
0: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษ 1/3
3: ใส่เท่าไหร่ค
0: ะใส่เศษ 1/3 ค่ะ
1: ใส่หมดเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
1: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้2ส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนนึงเหลือไว้2ส่วน
1: ร้อนนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
4: โอเคเลย
1: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
0: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขา เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
1: ไม่เคย
0: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
1: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้เหรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
1: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
4: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
1: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
3: เ
0: ราเทตามตามลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
1: พริกครับ
4: ก
1: ็ควรอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี้
1: อ่ะอันนี้สงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
4: มึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
1: ่โอเคได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
1: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช็อ
0: คคล้ายๆกันเหรอลูก
1: สงสัยแม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
1: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
3: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
4: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
3: ้ทุเรศเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพากดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ได
0: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพิมพ์อยู่นี
4: ่ได้แต่ความเลอะเทอะ
1: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
3: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
1: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
4: กดทุกลูก
0: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดอันนั้นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
4: หนูไม่ค่อยอยาก
3: หนูขอ
4: มือทำ
3: ของอันน
0: ี้
3: ม
0: ือ
3: จะร
0: ี
3: บเลย
0: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่
1: กงไม
0: ่
1: ค
0: ่
1: อยได
0: ้นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
1: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
4: ม
3: าแล้ว
1: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
0: โอเค
1: ต้องมีชื่อเลยค่ะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
1: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
1: โหพี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
4: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
1: ป้าแบบชิมหรือยัง
4: เด
1: ี๋
4: ยวหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลยโดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: ให้แม่ชิม
2: อร่อยไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
3: จ้อย
4: เดือดทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
4: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
0: อันนี้มันหวานๆหอมๆแล้วก็มันจะมันนะ
2: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
2: ัน
0: จะนิ่มๆ
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หูยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ถ้างั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
0: ไปเร็ว
4: ไปเร็ว
0: ขนมสวยมากเลยอ่ะ
4: ไปนี่ด้วยนะครับ

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 115บาทค่ะ
1: น้ำมัน200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้ของใ
0: ครอันนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
1: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบ
1: บ่ไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

0: กินก็เป็นมาไปกินมันเหมือนกัน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสา

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้าทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับพูดมาปั๊บเลยนี่เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้ไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
3: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมกลืนกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อน